ได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแบบจำลองนะครับเพราะว่าแบบจำลองของบางคนเนี่ยยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องนมหรือแบบพิมพ์ที่เราได้ทำไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ของบางคนนะครับยังไม่เห็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ภายใต้แบบจำลองเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะให้พวกเรานั้นได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมความพร้อมได้เลยครับ

0: และตอนนี้นะครับนักเรียนในห้องต้นทางนั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับดังนั้น
1: ครูขอเพิ่มเติมข้อมูลในระหว่างที่นักเรียนหาร่องรอยหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ในแบบจำลองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ความระมัดระวังขุดอย่างเบาๆเพื่อไม่ให้ซากดึกดำบรรพ์เกิดความเสียหายเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับ
0: เรามาเน้นย้ำกันต่อเลยนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อไปในส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับจากนั้นจะต้องสะท้อนผลการปฏิบัติงานปัญหาที่เกิดระหว่างการสร้างแบบจำลองและวิธีการแก้ปัญหาครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอแบบจำลองแล้วก็สะท้อนผลการปฏิบัติงานด้วยนะครับแล้วก็คุณครูสามารถให้คำแนะนำและก็ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอกิจกรรมได้เลยนะครับในส่วนของห้องต้นทางนั้นนะครับก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับก็จะเชิญนักเรียนกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าเพื่อทำการนำเสนอเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัชนกขุนทองมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนุรพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่มหนึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาริสาทองพิกมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
0: อย่างแรกเรามาดูจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตกันเลยนะคะอันนี้คือตะกอนชั้นที่หนึ่งค่ะส่วนอันนี้คือตะกอนชั้นที่สองค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตได้มาเดินผ่านตะกอนชั้นที่หนึ่งโดยที่ตะกอนชั้นที่หนึ่งยังไม่แข็งตัวพอก็จะทำให้เกิดร่องรอยค่ะและตะกอนชั้นที่สองก็จะมาปิดทับค่ะและเมื่อตะกอนชั้นที่สองหายไปก็จะเกิดร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในตะกอนชั้นที่หนึ่งค่ะ
1: ต่อไปนะครับจะเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับอันนี้คือตะกอนชั้นที่1ครับอันนี้คือตะกอนชั้นที่2ครับเมื่อสิ่งมีชีวิตได้ตายลงไปในตะกอนชั้นที่1นะครับก็จะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับครับและเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนชั้นที่2ก็จะค่อยๆจางหายครับก็จะเห็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับดังนี้ครับ
3: ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอแบบจำลองของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนๆที่นั่งอยู่ในห้องต้นทางนะครับคิดว่าผลการนำเสนอของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับดีมากเลยใช่ไหมครับทำให้เราเข้าใจกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์มากขึ้นไหมครับเข้าใจมากขึ้นเลยนะครับตอนนี้เราลองมาสะท้อนผลกันนะครับว่าตอนที่เราได้สร้างแบบจำลองเราได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
1: เจอครับ
3: อย่างไรครับ
1: คือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับมันได้แตกครับเพราะว่ามันยังไม่แข็งตัวพอครับ
3: มันแตกไปคือเราไปแกะตอนที่ปุ่มบัตเตอร์ยังไม่แข็งก็เลยแตกถูกไหมครับ
1: ครับ
3: แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
1: เจอครับ
3: ครับผม
1: อันนี้ครับความจริงครับมันต้องเต็มครับแต่ตอนที่ผมใส่ลงไปครับมันเริ่มแข็งแล้วครับมันก็จะเป็นรูนิดหนึ่งครับ
3: ก็เลยสังเกตเห็นรู

0: ด้านนี้ใช่ไหมครับที่เราพูดถึงแล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่เจอหรอกครับ
0: แล้วครั้งหน้าถ้าเรามีโอกาสได้ทำอีกนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
1: ใส่สีผสมอาหารให้น้อยลงค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เราใส่แล้วเวลาผ่านไปมันจะเห็นเหมือนเป็นน้ำของสีขึ้นมาค่ะแล้วมันจะทำให้แห้งช้าลงค่ะ
0: อ๋อก่อนที่แบบจำลองของเราจะแห้งจะเห็นเป็นน้ำสีที่ลอยขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้ใช้ในส่วนนั้นถูกไหมครับแล้วก็เราคิดว่าอาจจะมีส่วนทำให้แบบจำลองของเราแข็งตัวช้าด้วยถูกไหมครับโอเคแล้วครั้งหน้าจะแก้ปัญหาอย่างไรกับการที่ซากดึกดำบรรพ์ของเราหักครับ
1: ก็รอให้มันแห้งให้ดีก่อนนะคะถึงจะแกะ
0: ต้องรอให้แห้งให้ดีก่อนถึงเราจะแกะนะครับคราวนี้คุณครูขอกลับมาที่ซากดึกดำบรรพ์อันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบ
1: ร่องรอยของสิ่งมีช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับทีนี้ซากดึกดำบรรพ์แบบสิ่งมีชีวิตในอดีตเนี่ยมี2แบบถูกไหมแบบที่เป็นรูปพิมพ์กับแบบที่เป็นรอยพิมพ์อันนี้ของเรานี้ครับเป็นแบบไหนเอ่ย
1: รูปพิมพ์ค่ะ
0: เป็นแบบรูปพิมพ์ซึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับรูปพิมพ์
2: น
0: ู
2: นออกม
0: านูนออกมาคล้ายกับอันนี้เป็นรอยเท้าถูกไหมครับก็จะนูนออกมาคล้ายกับรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตนั้นๆถูกไหมครับแล้วของเรามันมีแบบจำลองที่เป็นแบบรอยพิมพ์ด้วยไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมแล้วตอนแรกมันต้องมีรอยเท้าของซากดึกดำบรรพ์ไปเหยียบลงตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวถูกไหมครับส่วนนั้นเกิดรูปเกิดรอยพิมพ์ขึ้นไหมครับเกิดแล้วมันอยู่ไหนล่ะหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นกระบวนการว่าในขั้นตอนการเกิดก็จะเกิดทั้งรูปพิมพ์แล้วก็รอยพิมพ์แต่บางครั้งในธรรมชาติแล้วเราอาจจะไม่พบเจอก็ได้โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งมากครับต่อไปก็เชิญเพื่อนๆกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลัลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนฤพัฒนาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับ
0: ขั้นตอนที่1หนูจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเกิดร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตค่ะตะกอนชั้นที่1กลุ่มของหนูได้สร้างเป็นดินน้ำมันค่ะต่อมาได้มีไดโนเสาร์มาเหยียบบนตะกอนชั้นที่1จนกลายเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ค่ะจากนั้นก็มีตะกอนชั้นที่2มาทับถมค่ะซึ่งกลุ่มของหนูใช้เป็นผงของปูนพลาสเตอร์ค่ะจากนั้นตะกอนชั้นที่2ก็จะค่อยๆหายไปจนเหลือแต่รอยเท้าค่ะขั้นตอนที่2กลุ่มของหนูจะมาพูดเกี่ยวกับการเกิดโครงร่างของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยเกิดจากตะกอนชั้นที่1ซึ่งกลุ่มของหนูได้สร้างเป็นปูนพลาสเตอร์ล้วนค่ะจากนั้นได้มีไดโนเสาร์ตายลงไปบนตะกอนชั้นที่1ค่ะแล้วก็เกิดเป็นตะกอนชั้นที่2มาทับตัวไดโนเสาร์ค่ะซึ่งตะกอนชั้นที่2กลุ่มของหนูใช้เป็นปูนพลาสเตอร์ผสมทรายและใส่สีผสมอาหารสีฟ้าเพื่อให้โดดเด่นกว่าตะกอนชั้นที่1ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนชั้นที่2จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนเริ่มปรากฏให้เห็นซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2ด้วยนะครับที่ออกมานำเสนอเกี่ยวกับแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในอดีตของเรานะครับซึ่งก็มี2แบบนะครับแบบจำลองที่เราได้อธิบายไปนั้นเพื่อนๆที่อยู่ด้านในนะครับคิดว่าสามารถใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของทั้ง2แบบได้ไหมครับ

0: ได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่ะคราวนี้คุณครูขอดูตรงนี้นิดนึงได้ไหมการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้มันมีผงปูนพลาสเตอร์ใช่ไหมของเราใช้ก็คือถือว่ามันคือตะกอนชั้น2ถูกไหมครับเราลองเอาออกให้ครูดูรอยเท้าหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองเอาออกให้ครูหน่อยครับเห็นเป็นรอยเท้าไหมครูช่วยครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซ
1: ึ
0: ่งไดโนเสาร์นั้นเป็นไดโนเสาร์พลาสติกใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะร่องรอยที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบรอยพิมพ์หรือรูปพิมพ์ครับ
1: ตอนแรกต้องเป็นรอยพิมพ์ค่ะแต่ว่าปูนพลาสเตอร์มันดันแตกค่ะเลยแก้ปัญหาด้วยการนำผงของปูนพลาสเตอร์มาใส่แทนค่ะ
0: โอเคตอนแรกเราตั้งใจจะให้มันมีทั้ง2แบบทั้งที่เป็นแบบรอยพิมพ์แล้วก็แบบรูปพิมพ์ถูกไหมครับโดยเอาปูนพลาสเตอร์ใส่ไปข้างบนเพื่อที่จะให้เกิดซากดึกดำบรรพ์แบบรูปพิมพ์แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของนักเรียนเนาะก็คือถือว่าเป็นการสะท้อนผลไปเลยนะครับดังนั้นเมื่อปูนพลาสเตอร์แตกลงไปในชั้นบนก็ทำให้ซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบรอยพิมพ์ขอโทษครับที่เป็นแบบรูปพิมพ์หายออกไปเหลือแต่ที่เป็นแบบ
1: รอยพิมพ์
0: รอยพิมพ์เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ
1: นำผงปูนพลาสเตอร์มาใส่ค่ะ
0: โอเคคราวนี้นอกจากปัญหาตรงนี้แล้วเราเจอปัญหาอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: เจอค่ะ
0: เชิญครับ
1: ในขณะที่ทำอะค่ะปูนพลาสเตอร์ชั้นแรกดูเหมือนว่าจะใส่น้ำเยอะไปค่ะเลยทำให้แห้งช้ามากค่ะ
0: แล้วมีปัญหาอะไรอีกไหม
1: ระหว่างที่ทำอยู่ๆก็มีรูรั่วตรงกล่องค่ะทำให้ปูนพลาสเตอร์บางส่วนมันไหลออกมาค
0: ่
1: ะ
0: ตรงกล่องนมใช่ไหมที่เราเจาะแล้วดูดนมออกไปมันมีรูอยู่เราไม่ได้ปิดดังนั้นเมื่อเวลาเราเทของเหลวใส่ลงไปมันก็จะออกมาจากรูนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: ตรงที่ปูนพลาสเตอร์ไม่แห้งค่ะจะทำการเทผงปูนพลาสเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายที่จะเป็นน้ำเยอะเกินไปค่ะแล้วก็แห้งไปเองค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนตรงที่เป็นรูเอาดินน้ำมันมาปิดค่ะซึ่งก็ใช้ได้ผลค่ะ
0: แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับนอกจากตรงนี้
1: ไม่เจอแล้วค่ะ
0: ไม่เจอแล้วนะครับคราวนี้ครั้งต่อไปถ้าพวกเราได้มีโอกาสสร้างแบบจำลองเหล่านี้อีกนะครับคิดว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนครับ
1: ใส่น้ำให้น้อยลงหน่อยตอนที่ผสมกับปูนพลาสเตอร์ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ควรสังเกตดีๆก่อนว่าที่กล่องนมที่จะใส่ของเหลวมีรูรั่วหรือว่ารอยรั่วหรือเปล่าค่ะถ้าเจอก็ควรหาอะไรมาปิดก่อนที่จะเริ่มทำค่ะ
0: ครับแล้วในส่วนของแบบจำลองที่แตกไปแล้วครับหนูจะแก้ปัญหายังไงหรือครั้งหน้าหนูจะทำยังไงครับ
1: อาจจะต้องทำให้รอยพิมพ์มันมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเห็นชัดเจนขึ้นค่ะเพราะว่าแบบนี้มันมองไม่ค่อยออกค่ะแล้วก็อาจจะหล่นมาแตกง่ายด้วยค่ะเพราะว่ามันมีรอยลงไปค่อนข้างน้อยค่ะ
0: โอเคก็ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยครับต่อไปก็เชิญเพื่อนๆกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชมพูแสงสีมาจากกลุ่ม3ครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองมาจากกลุ่ม3ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์กันวงมาจากกลุ่ม3ครับ
0: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเมื่อมีสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นไดโนเสาร์มาเหยียบหรือทิ้งร่องรอยเอาไว้ในตะกอชั้นที่1ที่ยังไม่แข็งตัวดีจะเกิดเป็นรอยเท้าหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ

0: ต่อมาจะมีตะกอนต่างๆมาก็รวมตัวกันจะแล้วถมบนบริเวณรังเก่าจนกลายเป็นตะกอนชั้นที่2ครับ
1: ต่อไปเป็นซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ครับเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเสียชีวิตลงบนพื้นที่ยังไม่แข็งครับก็จะเป็นร่องรอยสิ่งมีชีวิตเป็นซากสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีตะกอนชั้นที่2สะสมแล้วมาทับถม

0: อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูขอถามพวกเราว่าในส่วนของซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะครับตะกอนชั้นที่1เราใช้อะไรทําครับ
1: ดินน้ำมันครับ
0: แล้วตะกอนชั้นที่2ครับ
1: ทรายครับ
0: ทรายโอเคอันนี้รอยที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของเรานี้เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบใดครับรูปพิมพ์หรือรอยพิมพ
1: ์รอยพิมพ์ครับ
0: รู้ได้ยังไงครับว่าเป็นรอยพิมพ์
1: รูปพิมพ์ป่ะเพราะมีซากเพราะมีสิ่งที่มีชีวิตในอดีตมาทิ้งรอยไว้ครับ
0: รอยพิมพ์คือซากดึกดำบรรพ์ที่ยุบลงไปใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปพิมพ์จะต้องนูนขึ้นมานั่นเองซึ่งของเรานี้มันยุบลงไปนะครับก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแบบรอยพิมพ์นั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตตะกอนชั้นที่1นักเรียนใช้อะไรทําครับ
2: ปูนปลาสเตอร์ครับ
0: ปูนปลาสเตอร์ชั้นที่2ครับ
2: ทรายทรายครับ
0: ทรายอันนี้ครูยังไม่เห็นซากดึกดำบรรพ์ของเราเลยอ๋อยกออกได้ใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้เราแยกตะกอนชั้นที่1กับตะกอนชั้นที่2ออกจากกันแล้วก็จะเจออะไรครับ
2: ซากสิ่งมีชีวิตครับ
0: ซากของสิ่งมีชีวิตซึ่งนักเรียนใส่อะไรลงไปครับ
2: เปลือกหอยครับ
0: เปลือกหอยนั่นเองนะครับอันนี้ตอนที่พวกเราสร้างเนี่ยครับเจอปัญหาอะไรไหมครับ
2: เจอครับเพราะว่า
0: เราสิครับ
2: ตะกอนชั้นที่1ครับใส่น้ำมากเกินไปทำให้ปูนปลาสเตอร์แห้งช้าครับ
0: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับ
2: แก้ปัญหาด้วยการผสมปูนพัตเตอร์เข้าไปครับใส่ปูนพัตเตอร์เข้าไปเพื่อให้แข็งตัวเร็วครับ
0: โอเคแล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหม
2: ไม่เจอแล้ว
0: ไม่เจอแล้วนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ของเราแล้วก็ในการสร้างแบบจำลองนั้นก็คือผ่านไปได้ด้วยดีเจอแค่แข็งตัวช้าแค่นั้นก็ได้แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่3มากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่4ออกมานำเสนอได้เลยครับ

0: สวัสดีครับผมเด็กชายประวัติเสรีน้อยมาจากกลุ่ม4ครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิรวิทย์แพทย์ศรีมาจากกลุ่ม4ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปนัสยาแจ้งประเสริฐค่ะ
1: อย่างแรกก็จะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับตะกอนชั้นที่1เราใช้เป็นปูนปาสเตอร์แล้วก็ดินน้ำมันเป็นตะกอนชั้นที่2ครับเริ่มแรกก็จะเป็นตะกอนชั้นที่1เมื่อมีสิ่งมีชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายลงก็จะมีตะกอนชั้นที่2ครับมาปิดทับไว้มาปิดไว้ข้างบนครับและเมื่อเวลาผ่านไปนานก็ทำให้ตะกอนชั้นที่2ก่อนออกมาครับจนทำให้เกิดเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
2: ต่อไปเป็นแบบจำลองของร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตตะกอนชั้นที่1จะใช้เป็นปูนปาสเตอร์แล้วนำรอยตีนมาทับไว้แต่ว่าตะกอนชั้นที่1แตกเลยเปลี่ยนเป็นตะกอนชั้นที่2ค่ะตะกอนชั้นที่2จะมีรอยเท้าทับอยู่ค่ะ
3: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ที่ออกมานำเสนอแบบจำลองในการเกิดซากดึกดำบรรพ์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูแบบแรกของเพื่อนก่อนนะครับเป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับตะกอนชั้นที่1ใช้เป็นปูนปลาสเตอร์นะครับซากดึกดำบรรพ์เป็นเปลือกหอยนะครับตะกอนชั้นที่2ก็เป็นดินน้ำมันนั่นเองนะครับอันนี้มีปัญหาอะไรไหมครับในตอนที่เราได้ทำแบบจำลอง
2: มีปัญหาค่ะคือตะกอนชั้นที่1แตกค่ะ
3: อันนี้ใช่ไหมแตกใช่ไหม
2: แตก
3: ทำไมถึงแตกครับคิดว่า
2: คาดว่าตอนแกะน่าจะไม่มัดระวังค่ะ
3: อ๋อเราแกะไม่ระมัดระวังเอง

0: นะครับแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมในการสร้างแบบจำลองแบบแรกของเรา
1: น่าจะไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีเลยอ่ะถัดมาในแบบที่2แตกหนักกว่าเดิมอีกถูกไหมครับ
1: แตกหนักกว่าเดิม
0: อันนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดสร้างดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะใช้ปูนปลาสเตอร์
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นตะกอนชั้นที่1ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าภายหลังมามันดันแตกถูกไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นดินน้ำมันแทนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ประทับรอยเท้าลงไปในดินน้ำมันดังนั้นก็จะเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตในอดีตอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วในระหว่างที่เราทำนั้นเจอปัญหาอะไรอีกไหม
1: ตะกอนชั้นที่1แตกเหมือนเดิมเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการแตกถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการที่เราไม่ได้ระมัดระวังโอเคดังนั้นครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ทำอีกหนูจะปรับปรุงหรือแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรครับ
1: จะมาระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่5ออกมานำเสนอได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพัทริกากิณภัยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายธัญวัฒน์คงดินครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายนันท์เจริญครับ
0: ขั้นตอนที่1จะเป็นรอยตีนสัตว์ค่ะจะมีตะกอนชั้นที่1และตะกอนชั้นที่2ค่ะรอยตีนสัตว์จะเหยียบลงตะกอนชั้นที่1ค่ะทำให้เกิดรอยตีนสัตว์ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปคือโครงร่างของซากดึกดำบรรพ์อันนี้จะเป็นตะกอนชั้นที่1และเมื่อมีสัตว์มาตายลงก็จะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับและเมื่อตะกอนชั้นที่2หายก็จะให้ทำให้เห็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับ
3: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยนะครับที่ออกมานำเสนอเกี่ยวกับแบบจำลองในการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนะครับขอดูแบบแรกที่เรานำเสนอหน่อยนะครับเป็นแบบใดนะครับ
0: แบบรอยตีนสัตว์ค่ะ
3: เป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตก็คือของเราเป็นรอยตีนสัตว์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณครูยังไม่เห็นรอยเท้าสัตว์หรือรอยตีนสัตว์ของนักเรียนเลยอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมเอาอันมันน้อยมากนะครับโอเคอันนี้ตะกอนชั้นที่1เราใช้อะไรสร้างครับ
0: ใช้ดินน้ำมันค่ะ
3: ดินน้ำมันแล้วตะกอนชั้นที่2ล่ะครับ
0: ดินน้ำมันเหมือนกันค่ะแต่แค่ว่าต่างสีค่ะ
3: ต่างสีกันโอเคแล้วถัดมาเป็นซากดึกดำบรรพ์ของโครงร่างของสิ่งมีชีวิตตะกอนชั้นที่1ใช้เป็นอะไรครับ
1: ปูนปลาสเตอร์ครับ
3: ปูนปลาสเตอร์นะครับผสมสีเข้าไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีไดโนเสาร์มาตายอยู่แล้วถัดไปตะกอนชั้นที่2ครับ
1: ใช้เป็นดินน้ำมันครับ
3: เป็นดินน้ำมันโอเคคราวนี้ในการที่เราสร้างแบบจำลองเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมครับ
1: เจอครับ
3: เจอปัญหาอะไรบ้างครับ
1: คือรีบแกะปูนปลาสเตอร์เกินแล้วมันแตกครับ
3: อันไหนแตกครับยังไม่เห็นมันแตกเลยตรงนี้อ๋อที่แตกอยู่ที่กลุ่มใช่ไหมครับไม่ได้เอามานำเสนอเราก็เลยต้องสร้างอันใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
3: โอเคเกิดจากอะไรครับทำไมถึงแตก
1: รีบเกินครับยังไม่แข็งตัวพออ
3: ๋อรีบเพราะว่ายังไม่แข็งตัวก็เลยแตกง่ายนั่นเอง
1: ครับ
3: เจอปัญหาอะไรอีกไหม
0: เจอค่ะเจอในการปูนปัตเตอร์แห้งแล้วค่ะแต่ความระวัดระวังไม่มีเลยแตกไปเหมือนกันค
3: ่
0: ะ
3: ก็คือเหมือนที่เพื่อนพูดไปถูกไหม
0: เหมือนค่ะแต่แค่ว่ามันไม่ได้ยัง
3: เป็นคนละอันกัน
0: ใช่ค่ะ
3: โอเคหมดหรือยังปัญหาที่เจอไป
0: หมดแล้วค่ะ
3: ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้สร้างแบบจำลองหนูจะปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนนี้อย่างไรครับ
1: ก็ไม่รีบจนเกินไปครับ
3: โอเค
1: แล้วก็ไม่ประมาทครับ
3: ยอดเยี่ยมเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยนะครับเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณตัวแทนของเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับ

ที่ได้ออกมานำเสนอด้านหน้านี้นะครับซึ่งคุณครูก็คิดว่านักเรียนในห้องปลายทางนั้นนะครับก็ได้นำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังแล้วเช่นกันก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับก็พวกเราได้นำเสนอแล้วก็สะท้อนผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในการร่วมกันทำงานไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกผลลงไปในใบงานของนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่135เราพบเจอปัญหาอะไรเรามีการแก้ปัญหาอย่างไรก็จดบันทึกผลได้เลยนะครับคราวนี้พวกเราลองมาช่วยคุณครูตอบคำถามกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าแบบจำลองนี้ที่พวกเราสร้างขึ้นมานี้นะครับเหมือนหรือแตกต่างจากการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในธรรมชาติอย่างไร

0: แบบจำลองที่เราสร้างมาเนี่ยมันเหมือนกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในอดีตอย่างไรหรือมันไม่เหมือนอย่างไรไหนลองบอกครูสิครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบได้เลยครับเชิญครับ
1: แตกต่างกันค่ะ
0: แตกต่างกันอย่างไรครับ
1: เพราะว่าโครงร่างของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจะถูกย่อยสลายเหลือแต่โครงร่างแข็งค่ะแต่ในแบบจำลองโครงร่างของสิ่งมีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปจะไม่ถูกย่อยสลายจะเหลือแต่โครงร่างแข็งค่ะจะคงสภาพเดิมไว้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมมือให้เพื่อนหน่อยขอความคิดเห็นจากคนอื่นอีกครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเอาเชิญครับ
2: แตกต่างกันค่ะ
0: แตกต่างกันอย่างไรครับ
2: คือเวลาที่เกิดค่ะส่วนของในซากดึกดำบรรพ์ในธรรมชาติอะค่ะจะเกิดยาวนานกว่าแบบจำลองค่ะ
0: แตกต่างกันในส่วนของเวลาถูกไหมครับในการเกิดซากดึกดำบรรพ์จริงๆนั้นต้องใช้เวลาเป็นไงครับ
2: หลายหมื่นปี
0: นานมากๆหลายหมื่นปีนะครับแต่ว่าในแบบจำลองเราใช้เวลาแค
2: ่ไม่กี่วันนี
0: ่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับตอนที่เราสร้างกันแล้วก็ปล่อยให้แห้งอีกใช้เวลาไม่นานนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับขอความคิดเห็นจากคนอื่นอีกครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญครับ
3: เหมือนครับ
0: เหมือนกันอย่างไรครับ
3: ถ้าสัตว์ตายลงครับก็จะเหลือแต่กระดูกครับก็เหมือนกับที่เราทำครับมันกระดูกมันก็ไม่หายเหมือนไปไหนเหมือนกันครับ
0: ซึ่งกระดูกของพวกเราหรือเราที่เราใช้ก็คือเป็นโครงร่างแข็งถูกไหม
3: ใช่
0: เป็นเปลือกหอยใช่ไหมครับก็คือมันไม่หายไปมันสามารถใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้โอเคยอดเยี่ยมเลยครับเอาละครับของคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะครับสามารถบอกคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนห้องต้นทางเชิญครับ
4: แตกต่างครับ
0: อย่างไรครับ
4: เพราะว่าในแบบจำลองใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแบบโครงกระดูกใช่ไหมครับของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่หนาวครับพอเวลาเขาเสียชีวิตไปหรือตายเนี่ยก็จะมีเนื้อหนังเพราะว่าความหนาวเนี่ยเขาแบบว่าแช่แข็งไว้ยังมีเนื้อหนังมีอะไรอยู่ประมาณนี้ครับ
0: สิ่งที่เพื่อนพูดมาดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งซากดึกดำบรรพ์อาจจะไม่ได้เกิดจากบนชั้นหินชั้นตะกอนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังมีซากดึกดำบรรพ์อีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในน้ำถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะครับก็อาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของ
4: แมมมอส
0: ช้างแมมมอสนะครับที่เสียชีวิตอยู่ในน้ำแข็งนะครับที่หนาวเย็นจัดๆเลยนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนื้อเยื่อต่างๆก็อาจจะถูกย่อยสลายแต่ก็ยังไม่หมดนะครับถ้าจะพูดแบบนั้นก็ของเพื่อนก็ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณเพื่อนมากเลยครับเอาละครับคนอื่นมีใครที่จะอยากตอบคำถามหรือนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองอีกไหมครับโอเคหมดแล้วนะครับก็ถือเป็นความคิดเห็นที่สามารถบอกได้ว่าในแบบจำลองนั้นมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งแตกต่างจากซากดึกดำบรรพ์จริงๆด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับคราวนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะครับมาร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าในวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างและ

0: เราได้ใช้ความรู้หรือได้ความรู้อะไรบ้างครับถ้าใครพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: สามารถวิเคราะห์การเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้ครับ
0: วิเคราะห์ได้อย่างไรครับในวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังก่อนครับ
1: นำเสนอ
0: นำเสนอเกี่ยวกับ
1: ซากดึกดำบรรพ์ครับ
0: นำเสนอซากดึกดำบรรพ์เหรอนำเสนออะไรครับ
1: แบบจำลอง
0: นำเสนอแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ใช่ไหมครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำไปแล้วซึ่งในตอนที่เราทำแล้วก็ตอนที่นำเสนอเนี่ยเราได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเราก็ต้องรู้ก่อนถูกไหมว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมีกี่แบบใช่ไหมครับมีกี่แบบครับไหนลองบอกครูสิ
1: สองแบบครับ
0: มีสองแบบคืออะไรบ้างครับ
1: โครงร่างกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: มีแบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วก็ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตตรงนี้เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาครั้งก่อนด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้ทักษะในการสร้างแบบจำลองขึ้นมาโอเคก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับเอาละครับซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์นี้มี2แบบนะครับได้แก่ซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นแบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นเกล็ดกระดูกฟันเปลือกหรือกระดองของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นรอยตีนของไดโนเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะพบได้ในชั้นหินตะกอนั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถใช้แบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมานั้นอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของทั้ง2ประเภทได้นั่นเองครับ

0: และท้ายชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำซึ่งจะอยู่ในหน้าที่141นะครับให้นักเรียนทำการประเมินตนเองนะครับในข้อที่4ถึงข้อที่5ตามความเป็นจริงได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันอยู่กับซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมานั้นก็คือใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยเพื่อเตรียมไว้ให้นักเรียนปลายทางนั่นเองครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้า
4: ต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มีสองหลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วน้ำหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: หนึ่งร้อยสี่สิบห้าสวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการส่วนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน5071คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะ

0: ในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงรูปป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูงป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราช

0: ชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันกันครับซึ่งสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมดกี่ครั้งครับ2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด5ประเทศนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังครับหลังจากจบเพลงหรือวิดิทัศน์ที่คุณครูนำมาเนี่ยคุณครูจะมีคำถามถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างนะครับ

0: ครับขอบคุณสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมครับนักเรียนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์เพลงเกี่ยวกับอาเซียนยั่งยืนใช่ไหมครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเห็นอะไรบ้างวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศอะไรครับอาหารการกินอะไรอีกวัดวาอารามต่างๆการแต่งกายสถานที่ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นภาพรวมของเอกลักษณ์ของอาเซียนนั่นเองนักเรียนครับคุณครูมีคำถาม2ข้อครับเรามาทบทวนกันครับว่าอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเทศครับ
1: 10
0: ประเทศคุณครูขอตัวแทน1คนครับพูดว่าอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างครับ
2: มีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนลาวเวียดนามกัมพูชาพม่า
0: เมียนมาหรือพม่านะครับโอเคเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับแล้วจากวิดิทัศน์นักเรียนจากวิดิทัศน์เนี่ยเขาพูดถึงจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของอาเซียนครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
3: พัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสังคมและวัฒนธรรมคร
0: ับ ด้านการพัฒนาก็คือด้านความร่วมมือในการพัฒนาด้านอะไรครับเศรษฐกิจ
3: สังคมวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองการปกครอง
0: การปกครองนะครับเก่งมากครับขอบคุณครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเป็นภาพรวมของอาเซียนใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงการร่วมมือกันของ10ประเทศอาเซียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลรวมทั้งเห็นความสำคัญของการสืบค้นความเป็นมาเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันครับ10ประเทศอาเซียนครับเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดนะครับเรามาดูกันที่แผ่นดินใหญ่ก่อนครับนักเรียนเข้าใจคำว่าแผ่นดินใหญ่ไหมนักเรียนเข้าใจคำว่าแผ่นดินใหญ่ไหมครับแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ติดกับแผ่นดินทั้งหมดใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ประเทศครับที่ติดกับแผ่นดินใหญ่มีทั้งหมด5ประเทศนักเรียนติดกับแผ่นดินใหญ่นะครับหรือเมนแลนด์นั่นเอง5ประเทศมีอะไรบ้างครับสีเขียว
1: ไทย
0: สีม่วงครับ
1: เมียนมา
0: สีฟ้า
1: ลาว
0: ชมพู
1: เว
0: ียดนามแล้วก็สีนี่ครับกัมพูชาครับผมส่วนทางตอนใต้เราจะเรียกว่าเป็นประเทศหมู่เกาะมี5ประเทศเช่นกันครับเรามาดูกันที่สีเหลืองก่อนครับฟิลิปปินส์สีส้มครับใช่ไหมสีส้มมี2ฝั่งเลยมาเลเซียมาดูสีม่วงเล็กๆครับบรูไนแล้วก็สีเขียว
1: อ
0: ินโดนีเซียสุดท้ายครับเป็นประเทศที่เล็กมากๆอยู่ทางตอนใต้สีส้มครับประเทศอะไรครับสิงคโปร์นั่นเองอาเซียนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ภูมิภาคหลักๆนะครับก็คือบริเวณแผ่นดินใหญ่หรือเมนแลนด์นะครับแล้วก็บริเวณหมู่เกาะนะครับที่เป็นหมู่เกาะข้างล่างนะครับต่อไปครับคุณครูนำภาพประวัติศาสตร์ของการลงนามปฏิญญาอาเซียนมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับนักเรียนครับจุดกำเนิดของอาเซียนเนี่ยเราเกิดที่จังที่ประเทศอะไรครับที่ประเทศไทยบริเวณที่พระราชวังสาลาลมนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นั่นเองซึ่งภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับแรกเริ่มของอาเซียนมีกี่ประเทศครับ5ประเทศมีอะไรบ้าง
1: ไทย
0: อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นักเรียนครับทั้ง5คนนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลักๆนะครับของ5ประเทศดังกล่าวที่ครูนำมานะครับอันนี้เป็นภาพ4นักเรียนเป็นภาพเห็นชัดไหมครับมีทั้งหมด5ธงชาตินะครับก็คือประเทศไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับทั้ง5คนนี้นะครับมาลงสนธิสัญญากันที่กรุงเทพมหานครที่พระราชวังสลาลมนะครับปฏิญญานั้นเราเรียกว่าอะไรครับปฏิญญาแบงคอกหรือปฏิญญากรุงเทพนั่นเองครับต่อไปเริ่มแรกอาเซียนกันนะครับมีทั้งหมด5ประเทศด้วยกันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีรูปแบบการเมืองการปกครองใดบ้างสังคมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่ประเทศแรกประเทศอะไรครับประเทศไทยครับประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไทยแลนด์หรือทางการครับราชอาณาจักรไทยนั่นเองเราเรียนเกี่ยวกับราชอาณาจักรไปแล้วใช่ไหมครับราชอาณาจักรไทยเนี่ยในรูปแบบการเมืองการปกครองนะครับเป็นแบบไหนครับนักเรียนช่วยกันตอบ ระบอบประชาธิปไตยอันมีอะไรครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนักเรียนครับทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยหรือการกำเนิดประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเริ่มวันที่อะไรครับเป็นวันรัฐธรรมนูญเลยได้ใช่ครับใช่ไหมครับวันที่10ธันวาคมนะครับถือว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองส่วนวันที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองครับจากเดิมเมื่อก่อนเราใช้อะไรครับสมบูรณ์อะไรสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นรูปแบบประชาธิปไตยในวันที่อะไรครับทราบไหม24อะไรครับ24มิถุนาพ.ศ. 2475นะครับต่อไปครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับแน่นอนครับสังคมและวัฒนธรรมของไทยเนี่ยอันแรกเลยนักเรียนผู้คนจะมีความเคารพต่อผู้มีอาวุโสจริงไหมครับจริงใช่ไหมครับเนื่องจากมีการเคารพผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านสังคมต่อไปนะครับคือด้านสังคมชนบทพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นชนบทใช่ไหมครับใช่ครับผมมีสังคมเมืองจะอยู่บริเวณใดครับกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมครับจะเรียกว่าสังคมเมืองหรือจังหวัดที่มีหัวเมืองใหญ่ๆนั่นเองก็เรียกว่าสังคมเมืองนะครับแต่หลักๆของประเทศไทยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสังคมชนบทนั่นเองนักเรียนครับสังคมชนบทของเราถ้าพูดคำว่าชนบทเนี่ยเราจะเห็นภาพเป็นอะไรบ้างครับทุ่งนาหมู่บ้านอะไรครับถนนถนนยังไงลูกรังใช่ไหมครับอะไรครับเห็นอะไรอีกไร่นาได้เหมือนกันครับพืชสวนก็ได้เหมือนกันนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นสังคมชนบทแล้วก็คิดว่าในสังคมชนบทเนี่ยประชาชนประกอบอาชีพอะไรครับทำนาเกษตรกรรมหรือเกษตรกรนะครับเก่งมากต่อมาครับพุทธศาสนาสำคัญอย่างไรต่อสังคมและวัฒนธรรมครับนักเรียนครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยชาวไทยเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็สะท้อนมาจากการนับถือศาสนาพุทธนั่นเองนักเรียนยกตัวอย่างประเพณีที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาหน่อยครับมีอะไรบ้างครับตักบาตรเทโวเวียนเทียนประเพณีชักพระเข้าพรรษาก็ใช่ครับออกพรรษาก็ใช่อะไรครับตักบาตรตอนเช้าที่คุณย่าคุณยายนะครับมีการตักบาตรหน้าบ้านก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเห็นไหมครับว่าภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยจะยึดโยงเกี่ยวกับอะไรครับพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ทุกจังหวัดมีการนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับมีจังหวัดบางจังหวัดครับ

0: เรียนที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามให้ทายว่าอยู่ที่ไหนครับ
1: ภาคใต้
0: บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยมีการนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองแล้วก็การสังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเขานะครับก็จะยึดโยงเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาอะไรอิสลามเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปครับเรามาดูกันที่ประเทศที่2ครับชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่าอะไรครับสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับเรามาดูกันที่การเมืองการปกครองครับการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยเลยก็คือคนคนเดียวกันครับนักเรียนเป็นทั้งประมุขแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารบ้านเราคือใครครับนายกรัฐมนตรีแต่ที่อินโดนีเซียเนี่ยคนคนเดียวกันเลยเป็นทั้งประมุขแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายบริหารนะครับมีการเลือกตั้งขึ้นมานะครับในการปกครองบ้านเมืองนั่นเองต่อไปครับส่วนประเทศอินโดนีเซียนะครับก็อันแรกเลยครับนักเรียนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแล้วก็เผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับนักเรียนครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะใช่ไหมครับให้ทายครับว่าประเทศอินโดนีเซียมีทั้งหมดกี่เกาะครับโดยประมาณ25น้อยไปครับ30น้อยไปมากๆครับ150น้อยมากเลยครับ 1,000 ยังน้อยอยู่ครับ10,000ยังน้อยอยู่ครับเด็กๆครับเฉลยครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีประมาณทั้งหมด 17,000 กว่าเกาะนะครับเยอะไหมครับเยอะมากถ้าเป็นเกาะนักเรียนคิดว่ามีการติดต่อสะดวกไหมครับประชาชนไม่สะดวกนะครับทำให้แต่ละเกาะเนี่ยมีเชื้อชาติแล้วก็มีเผ่าพันธุ์มากมายใช่ไหมครับใน 17,000 เกาะเนี้ยครับผมต่อไปครับประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยจะปัจจุบันนับถือศาสนาอะไรครับปัจจุบันนะครับมีการนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั่นเองแต่อันสุดท้ายคุณครูนำศาสนาฮินดูมาด้วยทำไมศาสนาฮินดูถึงมีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียครับคิดว่าคืออะไรคิดว่าทำไมศาสนาฮินดูครับถึงเป็นศาสนาเนี่ยคุณครูยกมาครับมันยึดโยงอะไรเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมครับนักเรียนครับใครตอบได้บ้างก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาศาสนาอะไรเข้ามาก่อนครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก่อนนั่นเองทำให้ทั้งโบราณสถานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับหรือภาษาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยของอินโดนีเซียเนี่ยจะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนักเรียนปัจจุบันครับโดยพื้นที่โดยรวมของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามครับแต่มีแค่จังหวัดเดียวของอินโดนีเซียนะครับที่ยังนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ไหนครับทราบไหมใครรู้จักบาหลีบ้างเคยได้ยินใช่ไหมครับนักเรียนบริเวณบาหลีเนี่ยมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งประเทศครับประเทศอะไรครับสหพันธรัฐมาเลเซียเราเรียนเรื่องของมาเลเซียไปยังครับเรียนไปแล้วนะเมื่อ EP ก่อนๆใช่ไหมครับเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานั่นเองมาดูกันครับว่าการเมืองการปกครองของสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยเป็นอย่างไรรูปแบบการเมืองการปกครองนะครับจะเป็นรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปแบบการปกครองเนี่ยจะเป็นแบบสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยจะมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันครับแต่จะมีทั้งหมด9รัฐที่จะมีสุลต่านรู้จักสุลต่านไหมครับเคยได้ยินไหมสุลต่านเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำดินแดนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็สุลต่านทั้ง9เนี่ยของมาเลเซียเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันครับนักเรียนทุก5ปีจะมีการเลือกตั้งกษัตริย์ของมาเลเซียนะครับจะผัดเปลี่ยนกันทุก9รัฐนั่นเองต่อไปครับเรามาดูสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซียกันครับอันแรกเลยครับนักเรียนครั้งที่แล้วครั้งก่อนๆเนี่ยที่เราเรียนเกี่ยวกับมาเลเซีย

าติครับหลักๆเลยจำได้ไหมหลักๆครับมี3เชื้อชาติจีนอินเดียหรือทมินใช่ครับสุดท้ายคือไม่ใช่ไทยครับมาเลเซียหรือชาวมาลายูครับหลักๆของพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียเนี่ยจะมี3ชนชาติด้วยกันครับก็คือชาวมาลายูดั้งเดิมนั่นเองก็คือชาวมาเลเซียใช่ไหมครับชาวจีนแล้วก็ชาวทมินที่มาจากอินเดียนะครับต่อไปครับภูมิบุตรหรือภูมิบุตราเนี่ยจะเป็นคําของประเทศมาเลเซียนะครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับเป็นคนทำไมครับเกี่ยวยังไงเป็นยังไงครับภูมิบุตรคืออะไรลูกหลานอะไรครับยังไม่ใช่ครับนักเรียนภูมิบุตรเนี่ยของประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับคำของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะแปลว่าเป็นบุคคลนะครับที่เป็นคนดั้งเดิมเป็นชาวมาลายูแล้วก็เป็นชาวพื้นเมืองของประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับคำว่าภูมิบุตรเนี่ยจะมีสิทธิเหนือกว่าชนชาติอื่นๆนั่นเองในประเทศมาเลเซียนะครับต่อไปศาสนาส่วนใหญ่ครับของประเทศมาเลเซียคืออะไรครับศาสนาอิสลามนั่นเองวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับก็จะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเหมือนกันนะครับนักเรียนครับศาสนาอิสลามของมาเลเซียนิกายอะไรครับนิกายของศาสนาอิสลามที่ประเทศมาเลเซียที่เขานับถือกันนักเรียนไม่ทราบไม่เป็นไรครับนิกายซุนนีนะครับก็เป็นนิกายหลักของศาสนาอิสลามนะครับต่อไปครับประเทศอะไรครับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะครับรูปแบบการเมืองการปกครองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแบบสาธารณรัฐนะครับที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเหมือนกันนะครับก็คือนักเรียนเข้าใจคําว่าประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมั้ยครับเข้าใจมั้ยก็คือคนๆเดียวกันเลยเป็นทั้งประมุขประเทศแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายบริหารประเทศนะครับต่อไปครับคําว่าสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์นะครับนักเรียนอันแรกครับนักเรียนที่เราเรียนมาเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศหลักของอาเซียนเนี่ยเราเจอคำว่าศาสนาคริสต์หรือยังครับยังเลยนะนักเรียนครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนเลยหรือประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาคริสต์นั่นเองแล้วก็มีวัฒนธรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกครับนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยทั้งสองเนี่ยพลของอะไรครับให้ทายทำไมฟิลิปปินส์ถึงนับถือศาสนาคริสต์ครับใครตอบถูกบ้างยกมือครับไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียครับศาสนาคริสต์ไม่อยู่ในอินเดียตะวันตกด้วยนักเรียนยุโรปถูกต้องนักเรียนครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมามากที่สุดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของอะไรครับสเปนเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับประมาณเกือบ300ถึง400ปีเลยนานไหมครับนานมากๆนะครับทำให้สังคมและวัฒนธรรมต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะยึดโยงเกี่ยวกับประเทศสเปนนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับลาตินอเมริกานั่นเองนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็คือมีทั้งสเปนมีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งอเมริกานะครับหลังจากที่สเปนเนี่ยให้เอกราชกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับแต่ฟิลิปปินส์ได้เป็นเอกราชยังครับยังไม่ได้เป็นนะครับนักเรียนแล้วก็มีอเมริกาซึ่งเป็นชาติตะวันตกเหมือนกันเข้ามายึดครองดินแดนของฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับต่อไปครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกันครับนักเรียนเด็กๆครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกันครับเมื่อกี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมีประมาณ 17,000 เกาะใช่ไหมครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นลำดับที่2ของโลกครับที่มีเกาะเยอะที่สุดรองจากอินโดนีเซียครับนักเรียนคิดว่ามีทั้งหมดกี่เกาะครับ 10,000 เยอะไปครับ 1,000 น้อยไปครับ 8,000 ใกล้เคียงฮะประมาณ 7,000 เกาะครับนักเรียนประมาณ 7,000 ถึง 8,000 เกาะนะครับด้วย
ดินแดนที่เป็นเกาะใช่ไหมครับนักเรียน

0: ำให้เชื้อชาติหรือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของฟิลิปปินส์เนี่ยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ภาษาส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์พูดภาษาอะไรครับประเทศปกครองคือประเทศอะไรสเปนนะครับแล้วก็รวมถึงศาสนารวมถึงภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นั่นเองตากาล็อกนะครับหรือภาษาฟิลิปปินส์นะครับต่อไปประเทศสุดท้ายครับนักเรียนอ่านว่าอะไรสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศอะไรครับมาเลเซียรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะครับคือระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาครับซึ่งมีสภาเดียวด้วยซึ่งมีสภาเดียวมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลนะครับนักเรียนครับเป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสาธารณรัฐเป็นแบบรัฐสภานะครับซึ่งสภาเนี่ยจะมีสภาเดียวนะครับแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารนั่นเองก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารนะครับต่อไปครับด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์นะครับเด็กๆครับสิงคโปร์ของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากๆถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานครนะครับมีขนาดครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเล็กไหมครับเล็กมากถ้าเทียบกับนักเรียนต้นทางนะครับที่อำเภอหัวหินเนี่ยก็คือเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของอำเภอหัวหินเล็กไหมครับเล็กมากๆใช่ไหมครับแต่ที่น่าอัศจรรย์ของประเทศสิงคโปร์นักเรียนสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆครับเรียกว่าเป็นประเทศสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับทำไมเรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะอะไรครับคิดว่าเพราะอะไรมีอะไรครับมีหลากหลายเชื้อชาติมีหลากหลายชาติพันธุ์ใช่ไหมครับหลักๆของสิงคโปร์มีชาติพันธุ์อะไรบ้างครับคล้ายๆกับมาเลเซียเลยครับนักเรียนจีนอินเดีย
1: แล้วก็สิงคโปร์
0: ยังไม่ใช่ครับชาวอะไรครับ
1: ชาวมาลาย
0: ูนั่นเองเด็กๆครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ร่วมกับประเทศมาเลเซียดินแดนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันกับมาเลเซียนะครับต่อมาเนี่ยมีการแยกดินแดนนะครับเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนำโดยลีกวนยูนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์นะครับนโยบายหลักๆของลีกวนยูเนี่ยที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ต่างๆของสิงคโปร์ซึ่งมีจำนวนหลากหลายชาติพันธุ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทมินหรืออินเดียนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมาลายูซึ่งเป็นคนชนพื้นเมืองนั่นเองนโยบายหลักๆของเขานะครับก็คือการให้สิทธิในแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ด้านต่างๆนะครับของแต่ละชนชาติเนี่ยแต่ละเชื้อชาติเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับต้นแบบเลยที่คนในชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพนะครับไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูมีใบงานที่7นะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับเรื่องสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันนะครับคำชี้แจงครับคุณครูให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่7ครับรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานให้กับนักเรียนครับชี้แจงคำสั่งรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูเนื้อหาของใบงานกันครับนักเรียนใบงานเนี่ยจะให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มแรกทั้ง5ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับให้วิเคราะห์ในเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์การเมืองการปกครองและสุดท้ายคือสังคมวัฒนธรรมนะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: ใบงานที่7เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าคุณครูเฉลยเป็นอย่างไรแล้วก็นักเรียนเขียนเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันที่ประเทศแรกครับประเทศอะไรครับประเทศไทยครับนักเรียนประเทศไทยเนี่ยลักษณะภูมิของประเทศไทยนักเรียนเขียนมาว่าอย่างไรบ้างครับเป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาด้วยอะไรครับมีภูเขาทางไหนมีภูเขาเยอะที่สุดครับเรามาดูแผนที่กันครับนักเรียนสำหรับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยบริเวณตอนกลางของประเทศทำไมครับเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับส่วนบริเวณที่มีภูเขาหนาแน่นใช่ไหมครับเทือกเขาเยอะๆเลยคือที่ไหนครับภาคเหนือนั่นเองหลักๆนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นที่ราบนะครับเฉลยนะครับใจกลางแผ่นดินแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินด้วยนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนรูปแบบการเมืองการปกครองเป็นอย่างไรครับครูขอตัวแทน1คนครับรูปแบบไหน
1: ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคร
0: ับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมครับมีอะไรบ้างครับช่วยกันพูดนักเรียนเคารพผู้อาวุโสใช่ไหมครับอะไรอีกครับชนบทด้วยแล้วก็พระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับแล้วก็เคารพผู้ใหญ่นั่นเองต่อไปครับประเทศอินโดนีเซียเด็กๆครับที่นักเรียนเขียนมาครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิศาสตร์แบบไหนครับเป็นหมู่เกาะส่วนใหญ่นะครับประมาณ 17,000 เกาะนะครับถ้าดูจากแผนที่นักเรียนประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้สุดใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรครับจำนวนเกาะมากมายเลยทีเดียวที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเกาะใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีเกาะเล็ก

0: ยิบย่อยมากมายนะครับมีประมาณ 17,000 เกาะเลยนะครับใหญ่มากต่อไปครับด้านการเมืองการปกครองครับของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับส่วนสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคืออะไรครับมีความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็เผ่าพันธุ์มีอะไรครับมีการนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแล้วก็มีฮินดูบางส่วนนะครับที่เป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมนะครับเก่งมากครับต่อไปครับประเทศมาเลเซียครับลักษณะภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรครับมีการแบ่งเป็น2ฝั่งถ้าดูจากแผนที่ครับนักเรียนแผนที่เนี่ยบริเวณทางตอนใต้ของประเทศไทยจะเรียกว่าอะไรครับคาบสมุทรมาลายูส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับจะเรียกว่าเกาะบอร์เนียวนะครับอินโดนีเซียเนี่ยจะมีประเทศ2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งมาลายูกับฝั่งบอร์เนียวนะครับต่อไปครับการเมืองการปกครองของมาเลเซียนะครับก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแต่รูปแบบการปกครองเนี่ยจะเป็นแบบสหพันธรัฐนั่นเองที่คุณครูบอกไปนะครับว่ามาเลเซียมีทั้งหมดกี่รัฐครับ13รัฐด้วยกันนักเรียนแต่มีทั้งหมด9รัฐใช่มั้ยครับที่มีใครครับปกครองยังไม่ใช่ประธานาธิบดีครับพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียเรียกว่าอะไรครับสู่อะไรสุลต่านทั้ง9รัฐเนี่ยจะมีสุลต่านใช่ไหมครับแล้วก็ทุก5ปีเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันภายในรัฐนะครับแล้วก็มีการเลือกสุลต่านองค์เดียวเลยให้ปกครองประเทศมาเลเซียทั้งหมดนะครับ5ปีเปลี่ยนที5ปีเปลี่ยนทีนะครับต่อไปครับสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซียเป็นอย่างไรครับนับถือศาสนาอะไรครับ
1: อิสลาม
0: นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแล้วก็มีสังคมอะไรครับพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุวัฒนธรรมในมาเลเซียมีอะไรบ้างครับชาวอะไรบ้างมาลายูชาวจีนแล้วก็ชาวทมิฬหรือชาวอินเดียนะครับเก่งมากต่อไปประเทศต่อไปฟิลิปปินส์ลักษณะภูมิศาสตร์ของเขาเป็นอย่างไรครับถ้าดูจากแผนที่นะครับนี่ฟิลิปปินส์อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นลักษณะประเทศที่เป็นหมู่เกาะนั่นเองทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งหมู่เกาะของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีประมาณทั้งหมด 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยรองจากอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียมีประมาณ 17,000 ใช่ไหมครับส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีทั้งหมด 7,000 เกาะนะครับแล้วก็การเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์นะครับรูปแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเหมือนกันนะครับแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมเป็นแบบไหนครับเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักนะครับเนื่องจากรับอิทธิพลมาจากอะไรครับยุโรปประเทศสเปนเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส์นะครับก็คือสเปนนั่นเองต่อมาครับสิงคโปร์ประเทศเล็กๆครับแต่มีอะไรครับเป็นลักษณะภูมิศาสตร์เป็นไงเป็นเกาะเล็กๆนักเรียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับรวมทั้งรูปแบบถ้านักเรียนดูจากแผนที่ขอโทษนะครับแผนที่เนี่ยสิงคโปร์อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียทางด้านคาบสมุทรอะไรครับมาลายูเล็กไหมครับเล็กมากๆแทบจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับในแผนที่แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีเกาะโดยรอบเล็กๆโดยรอบประเทศเท่านั้นนะครับส่วนรูปแบบการเมืองการปกครองของสิงคโปร์นะครับเป็นแบบระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภานะครับซึ่งมีสภาเดียวด้วยนักเรียนครับจะเข้าใจคำว่าสภาเดียวไหมประเทศไทยมีกี่สภาครับมี2สภานะก็คือสภาของสสกับสภาของสวนะแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีแค่สภาเดียวเลยต่อไปครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับเป็นแบบไหนสังคมพหุวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศอะไรครับมาเลเซียเลยซึ่งสังคมพหุวัฒนธรรมของสิงคโปร์เนี่ยมีชาติอะไรบ้างครับชนชาติอะไรบ้างเชื้อชาติอินเดียทมิฬแล้วก็อะไรครับจีนคนพื้นเมืองคือมาลายูนะครับทั้ง3เชื้อชาติชนชาตินี้ก็มีความสันติภาพการรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะครับต่อไปครับโอเคครับนักเรียนครับวันนี้ครับช่วงท้ายครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับช่วยกันตอบ

0: หรือตัวแทน1คนก็ได้ครับมาขอตัวแทน1คน
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละประเทศในอาเซียนค
0: ่ะลักษณะภูมิศาสตร์ในแต่ละประเทศในอาเซียนเลยอะไรครับ
1: แล้วก็ได้รู้ระบบการเมืองการปกครอง
0: การเมืองการปกครองสุดท้ายคือ
1: ได้รู้สังคมวัฒนธรรมในอาเซียน
0: และวัฒนธรรมนะครับเรามาวิเคราะห์ขอบคุณครับเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองรูปแบบทางลักษณะภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมและวัฒนธรรมนะครับทั้ง5ประเทศแรกที่ก่อกำเนิดอะไรครับประชาคมอาเซียนนะครับ5ประเทศแรกมีอะไรบ้างครับไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับ5ประเทศแรกส่วนในครั้งต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันครับครั้งที่2ซึ่งครั้งที่2เนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดกี่ประเทศครับเหลือ5ประเทศเหมือนกันมีประเทศอะไรบ้างครับลาวเวียดนามบรูไนกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะครับอีก5ประเทศที่หลังเนี่ยเราจะมาเรียนกันภายในคลาสนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าอะไรที่จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเด็กๆก็ได้รู้จักวิธีการแก้ไขหรือว่าการปรับตัวไปแล้วและอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงค่ะในวันนี้คุณครูเล็กค่ะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งถ้าหากว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาเราจะมีการดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีบทสนทนาเล็กๆน้อยๆมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆก็ได้รับชมไปแล้วนะคะจะเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำพี่มาริโอได้ไหมคะจำได้นะคะครั้งนี้ค่ะพี่มาริโอเนี่ยก็ได้ชักชวนแฟนสาวไปไหนเอ่ยไปกินข้าวไปทานข้าวที่บ้านแล้วแฟนสาวตอบตกลงไปหรือเปล่าคะไม่ให้เหตุผลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกก่อนว่าที่บ้านเขาไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมคะพี่มาริโอก็บอกว่ายังไงคะดีเลยดียังไงอ่ะดียังไงคะลูกเขาก็ได้ชักชวนให้ไปค้างที่บ้านมาริโอแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าหากว่าแฟนสาวของพี่มาริโอเนี่ยตอบตกลงที่จะไปนอนค้างบ้านพี่มาริโอจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆคิดว่าอย่างไรขอฟังความคิดเห็นจากนักเรียนห้องต้นทางสักหนึ่งคนค่ะว่าถ้าหากว่าแฟนสาวของพี่มาริโอตอบที่จะตกลงไปนอนค้างที่บ้านของพี่มาริโอจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะใครดีนะกลุ่มไหนดีนะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอ1คนค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: ทำให้อาจมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะ
0: ทำให้อาจจะเกิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งจากที่เราอ่านนะคะเด็กๆคิดว่าบทสนทนานี้เนี่ยมีความเสี่ยงไหมคะเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือเปล่าเอ่ยเป็นจากที่เราได้เรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอาจจะถูกชักชวนหรือว่าอาจจะมีการถูกชักชวนจากคู่รักแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการไว้ใจคนรักหรือคู่รักของเรามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยตกไปเป็นเหยื่อของการทดลองหรือว่าการอยากรู้อยากลองก็ได้ดังนั้นคุณครูเล็กมีคําถามนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาตอนนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะลองคิดวิเคราะห์กันว่าถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาอะไรตามมาได้บ้าง

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ร่วมวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็นกับคำถามนี้กันไปแล้วนะคะคำถามของเราค่ะนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่านักเรียนในห้องของเรามีความคิดอย่างไรกับคำถามนี้ค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาบ้างเชิญค่ะ
1: การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะแล้วก็การมีโรคติดต่อค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าหากว่าเราอาจไปพลาดพั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็อาจจะทำให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและที่สำคัญค่ะก็อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกันซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้นะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยแต่เพศหญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาที่มากขึ้นกว่าก็คืออาจจะเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองดังนั้นค่ะเราจึงต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะมีผลกระทบอะไรบ้างตามมานะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1 นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ข้อที่2 นักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้และในข้อที่3นักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วนะคะปัญหาแรกเลยก็คือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วอย่างที่เราได้เห็นพี่มาริโอเนี่ยพี่มาริโอบอกว่าแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกจริงหรือเปล่าเอ่ยจริงไหมคะไหนมีใครคิดว่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้หรอกยกมือขึ้นมีความเชื่อเหมือนพี่มาริโอมีไหมคะไม่มีนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความเชื่อเหมือนกับพี่มาริโอหรือเปล่าพี่มาริโอได้บอกในข้อความว่ามีแค่ครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักการป้องกันที่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้และก็มีโรคติดต่อตามมาด้วยซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปอีกนั่นเองปัญหาต่อไปค่ะก็คือการยุติการตั้งครรภ์และการทำแท้งและปัญหาต่อที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องหลักในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันค่ะว่าเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามข้อนี้นักเรียนคิดว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรด้วยคำถามนี้นะคะคุณครูอเล็กจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้แสดงความคิดเห็นเขียนความหมายของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลงในสมุดบันทึกของตนเองค่ะโดยคุณครูเล็กจะให้เวลา

0: ล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทางนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะจะได้ตอบคำถามนี้ลงไปในสมุดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคำถามของเราค่ะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆก็ได้ให้ความหมายของคำว่าวัยอันควรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอยากทบทวนอีกหนึ่งครั้งนักเรียนคิดว่าคำว่าอันควรคือวัยอะไรวัยอันควรคือช่วงวัยไหนนะคะวัยอันควรคือวัยอะไรเอ่ยวัยที่เราพร้อมแล้วใช่ไหมคะวัยที่เราพร้อมต่อการจะรับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้เนี่ยที่เราเรียนอยู่ก็คือเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรขอฟังความคิดเห็นจากตัวแทนในห้องของเรากลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มีความคิดเห็นอย่างไรคะกับคำว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรเอ่ย
1: คือการที่เราตั้งครรภ์ตอนที่เราไม่พร้อมรับผิดชอบครับ
0: ไม่พร้อมรับผิดชอบเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าเราไม่พร้อมต่อการรับผิดชอบแล้วจะเกิดปัญหาใดตามมาคะ
1: ก็การทำแท้งแล้วก็การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะก็อาจจะทำให้ต้องไปทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะจะหมายถึงการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหากป้องกันแล้วนะคะแต่เกิดความผิดพลาดการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยหรือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศเช่นถูกบังคับล่อลวงข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารหรือว่าตามหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มักจะเห็นเป็นประจำในเรื่องของความรุนแรงทางเพศนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยรู้ว่าเหตุการณ์ไหนจะทำให้เราตกไปอยู่ในความเสี่ยงเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศค่ะแล้วถ้าหากว่าพลาดพังเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเราควรทำอย่างไรคะคำถาม

0: นี้เด็กๆคิดว่ายากไหมยากไหมคะยากเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณครูเล็กก็มีวิธีการแนะนำมาให้กับเด็กๆในวันนี้ค่ะซึ่งเราจะเริ่มกันที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศซึ่งความรุนแรงทางเพศอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะอาจจะเกิดจากการถูกบังคับถูกล่อลวงถูกข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยอมดังนั้นค่ะก็ถ้าหากว่าเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วเด็กๆคิดว่าการเกิดความรุนแรงทางเพศนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้แค่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายก็สามารถเกิดได้เช่นกันค่ะความรุนแรงทางเพศนี้นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องรับมือได้เพราะว่าเราจะเริ่มจากการที่1เลยต้องรีบไปบอกผู้ปกครองทำไมถึงต้องรีบไปบอกผู้ปกครองเพราะว่าคนที่จะสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ดีที่สุดก็คือครอบครัวของเรานะคะเราต้องบอกให้ผู้ปกครองทราบก่อนเมื่อผู้ปกครองทราบแล้วนะคะก็ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเก็บหลักฐานทำไมถึงต้องเก็บหลักฐานเพราะว่าคนที่กระทำความรุนแรงทางเพศเด็กๆคิดว่าเป็นคนดีหรือเปล่าคะไม่ใช่คนดีที่ผิดกฎหมายด้วยดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องจับคนที่กระทำความผิดมาลงโทษดังนั้นเมื่อเราไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเก็บหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อนำคนผิดมาลงโทษนั่นเองค่ะแต่ว่าหลายๆข่าวที่พบเจอนะคะก็จะมีหลายๆคนเนี่ยที่ไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองหรือว่าไม่กล้าที่จะไปแจ้งความทำให้บุคคลที่กระทำความผิดออกมาทำอยู่ซ้ำเรื่อยๆนั่นเองและที่สำคัญคนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในผู้หญิงและอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะต่อไปค่ะการที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีซึ่งหากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะทราบว่าการมีเพศสัมพันธ์เราสามารถป้องกันได้แต่ตอนนี้เด็กๆได้เรียนแล้วหรือยังคะว่าการป้องกันที่ถูกวิธีทำอย่างไรรู้หรือยังเอ่ยบางคนก็รู้เพราะว่าอาจจะมีการศึกษาแต่บางคนที่ไม่รู้หรือว่ารู้แบบผิดๆก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ดังนั้นถ้าหากว่าเกิดมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีไปแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการรีบบอกผู้ปกครองค่ะเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดก่อนเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าถ้าหากเราได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองจำเป็นที่จะต้องแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบอาจจะต้องบอกผู้ปกครองหรือถ้าหากว่าไม่สะดวกใจที่จะบอกผู้ปกครองอาจจะต้องแจ้งกับคุณครูเพื่อให้คุณครูช่วยหาทางออกให้กับนักเรียนค่ะและต้องศึกษาวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเพื่อให้มีความปลอดภัยเรื่องนี้นะคะคุณครูเล็กจะกล่าวรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องเกิดการตั้งครรภ์ได้ถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแต่ถ้าหากว่าเป็นเพศชายเนี่ยก็จะเสี่ยงในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าหากว่าเกิดมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีเราก็ต้องแจ้งให้กับผู้ใหญ่ทราบเพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขก่อนที่เราเนี่ยจะเกิดการติดเชื้อและก็เป็นโรคอื่นๆซึ่งเกิดให้ผลเสียต่อสุขภาพของเราค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์แล้วเนี่ยการดูแลตนเองเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะเราจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนใช่ไหมคะถ้าหากว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยมีความเห็นว่าให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้หรือว่าให้เราเนี่ยเลี้ยงดูต่อไปได้สิ่งแรกค่ะเราต้องไปฝากครรภ์การฝากครรภ์คืออะไรทราบหรือเปล่านักเรียนหญิงทราบไหมคะ การฝากครรภ์คืออะไรนะการฝากครรภ์นะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยนำครรภ์ของเราหรือว่าทารกในท้องของเราเนี่ยไปฝากให้กับคุณหมอช่วยดูแลแต่ไม่ได้ฝากโดยที่เราเนี่ยเอาทารกออกไปคือคุณหมอจะเป็นคนติดตามอาการความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่คุณแม่เนี่ยกำลังตั้งครรภ์ซึ่งการที่เรามีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงหลายๆอย่างในชีวิตดังนั้นค่ะการที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอจะช่วยดูแลสุขภาพทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องด้วยทำให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเกิดเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศหรือว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยที่เราไม่ได้ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีสิ่งที่เราควรจะทำนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะจะต้องมีระยะของการฟักตัวซึ่งถ้าหากว่าเราเกิดตั้งครรภ์แล้วในผู้หญิงนะคะและเกิดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นนะคะนั่นเป็นปัญหาใหญ่มากๆแสดงว่าเด็กที่จะเกิดมานะคะก็จะได้รับเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์การดูแลตัวเองเนี่ยก็คือการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าการออกกำลังกายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะต้องออกกำลังกายเบาๆไม่สามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงหรือใช้กำลังมากเนื่องมาจากว่าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อครรภ์ของแม่นั่นเองและที่สำคัญค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนื่องจากว่าสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเดินทางผ่านสายสะดือเข้าไปสู่ทารกโดยตรงดังนั้นอาหารที่คุณแม่รับประทานเข้าไปจึงจำเป็นต่อทารกมากๆค่ะและที่สำคัญค่ะในข้อนี้ค่ะถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะควรมีการพูดคุยเพื่อระบายความเครียดกับคนรอบข้างแน่นอนค่ะว่าคนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยก็จะต้องแบกรับความกดดันต่างๆดังนั้นการพูดคุยหรือว่าสนทนาระบายความเครียดต่างๆกับคนรอบข้างจะเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สภาพจิตใจของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการดูแลตนเองเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะแต่ถามว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือไม่ถ้าหากว่าเราท้องขึ้นมาหรือว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่คิดว่าเป็นปัญหาไหมคะเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะคะดังนั้นทางที่ดีค่ะเราควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปจะดีกว่าเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหายิ่งยากมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะในคำถามนี้ถ้าหากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของเราช่วยกันตอบนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างขอฟังคำตอบจากสมาชิกกลุ่ม4ค่ะกลุ่มที่4มีความคิดอย่างไรคะว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเอ่ย
1: อาจจะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศครับ
0: อาจจะเกิดเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แล้วมีคำตอบอื่นๆอีกไหมคะว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขึ้นมาแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรอีกบ้างขอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
2: ถ้าดูแลเด็กในครรภ์ไม่ดีอาจจะทำให้เด็กในครรภ์ไม่สมส่วนได้ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆให้กับเพื่อนค่ะโอ้โหนั่นก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมาถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยนะคะและก็ยังมีผลกระทบอื่นๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ

ในภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่ามีใครอยู่บ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่ตั้งครรภ์และก็มี2คนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ด้านหลังเรามาดูกันค่ะว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นในภาพนี้จะมีอะไรบ้าง

0: นี่นะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในผลกระทบถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งในภาพนี้เท่าที่เราเห็นคือผลกระทบเรื่องอะไรคะการถูกดินทาใช่ไหมคะเราชอบไหมเอ่ยถ้าหากว่าถูกดินทาชอบไหมคะ
1: ไม
0: ่ชอบไม่มีใครชอบที่จะถูกดินทาดังนั้นค่ะถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแน่นอนค่ะว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้มีใครที่เห็นด้วยกับเราอยู่ทุกคนใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะกล่าวคำนินทาเหมือนกับบุคคลในภาพนี้ค่ะเขาก็กล่าวว่าให้ดูเด็กคนนี้สิยังเด็กอยู่เลยก็ท้องโตซะแล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักเราแต่เขาก็อาจจะพูดกับเราได้และถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักกันเป็นคนที่รู้จักกับเรามาพูดกับเราแบบนี้เราเสียใจไหมคะ
1: เส
0: ีย
1: ใจ
0: เสียใจนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าไม่อยากให้เกิดผลกระทบแบบนี้เนี่ยเราก็ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผลกระทบอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยที่บอกไปแล้วนะคะว่าเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมเอ่ยเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และต่อไปค่ะผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเรื่องต่อไปก็คือเกิดปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยเนี่ยเพราะว่าในผู้หญิงที่อายุยังน้อยร่างกายยังไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางความดันโลหิตสูงและส่งผลทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดนั่นเองดังนั้นอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปว่าถ้าหากว่าคุณแม่ดูแลสุขภาพได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยทำให้เป็นพิการได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนี่ก็จะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งคุณแม่และเด็กค่ะต่อไปค่ะเกิดผลกระทบต่อไปก็คือเกิดปัญหาทารกถูกทอดทิ้งหรือการไม่พร้อมต่อการอบรมเลี้ยงดูซึ่งแน่นอนค่ะปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาทางด้านสังคมทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆเช่นถ้าหากว่าเลี้ยงดูไม่ดีเด็กที่ไม่ถูกการอบรมมาอย่างดีก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาในสังคมของเราเกิดเรื่องร้ายๆตามมาในสังคมของเราดังนั้นนี่ก็เป็นปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเด็กที่ถูกมาหรือว่าทารกที่ถูกคลอดออกมาเนี่ยถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่พร้อมต่อการอบรมเลี้ยงดูค่ะซึ่งการเลี้ยงดูลูกคนนึงเด็กๆคิดว่าใช้เงินเยอะไหมคะเยอะนะคะดังนั้นค่ะคนที่พร้อมต่อการมีลูกนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการใช้เงินที่มากต้องทำงานพร้อมที่จะมีเงินคอยดูแลเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังเด็กอยู่เราก็ไม่สามารถทำเงินทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็อาจจะเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นความรู้สึกว้าวุ่นใจอารมณ์แปรปรวนง่ายภาวะซึมเศร้าความเครียดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นจากฮอร์โมนคุณแม่ค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและรวมไปถึงด้านสังคมที่ถูกคนอื่นนินทาหรือว่าถูกคนอื่นต่อว่าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจดังที่ครูได้กล่าวไปนั่นเองค่ะนี่ค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่ถูกมองด้วยทัศนคติหรือพฤติกรรมเชิงลบจากคนรอบข้างจนทำให้เกิดความรู้สึกอับอายเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของคุณแม่ถ้าหากว่าเกิดความเครียดหรือว่าความกดดันนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วยเช่นกันค่ะ

เอาละค่ะที่เราได้จดกันไปหรือว่าได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็จะเป็นผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆหรือว่าผลกระทบอื่นๆที่อาจจะตามมาได้ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ในปัจจัยหรือว่าสภาพสังคมหรือว่าครอบครัวแบบไหนนะคะไม่ใช่เพียงแค่มีผลกระทบเพียงเท่านี้อาจจะมีผลกระทบเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับใช่ไหมคะถ้าหากว่าตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆเรื่องของการเรียนทำให้เราเรียนต่อไปไม่ได้จนต้องออกจากสถานศึกษาก็เป็นได้ค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรเราจะมาทำในกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะใบงานที่4เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะโดยให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดในหัวข้อผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งใบงานที่4นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่4เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและให้คุณครูปลายทางนะคะแนะนำและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆได้เขียนผลกระทบอะไรถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขึ้นมาจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างขอฟังจากกลุ่มที่1ค่ะหนูคิดว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจจะเกิดผลกระทบอะไรได้คะ
1: ทำให้ศึกษาไม่จบครับ
0: ทำให้ศึกษาไม่จบหรือว่าเรียนไม่จบนั่นเองนี่ก็อาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2คิดว่าอย่างไรคะ
2: เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อครับ
0: อ๋อเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และก็อาจจะทำใหทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ส่งต่อจากมารดาได้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆต่อไปค่ะกลุ่มที่3
3: เกิดการขัดแย้งกับคนในครอบครัวครับ
0: เกิดการขัดแย้งกับคนในครอบครัวเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งได้แต่บุคคลที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยผ่านปัญหานี้ไปได้ก็คือคนในครอบครัวเช่นกันค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจค่ะเช่นอารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของมารดาหรือว่าคุณแม่นั่นเองเช่นเกิดอารมณ์แปรปรวนเกิดความเครียดเพราะว่าอาจจะถูกสังคมหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยนินทาได้ค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายคิดว่าผลกระทบถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดผลกระทบอะไรได้
5: อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพเช่นปวดหัวความดันโลหิตสูงและโลหิตจางค่ะ
0: โอเคค่ะนั่งได้ค่ะเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับทุกๆคนเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเสนอแนวทางของเราค่ะที่เพื่อนๆได้เสนอไปแล้วนักเรียนปลายทางก็สามารถนำกลับไปปรับเพิ่มเติมในใบงานของตนเองได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะบทเรียนของเราที่เราเรียนกันไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งเราก็ทราบไปแล้วว่าความหมายของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคืออะไรนะคือการตั้งครรภ์ตอนไหนเอ่ยคือการตั้งครรภ์ในขณะที่เรายังไม่พร้อมต่อการเลี้ยงดูซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมายเลยค่ะซึ่งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนี้นะคะอาจจะเกิดได้จากการที่ไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการป้องกันที่ผิดพลาดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะคะและเกิดจากความรุนแรงทางเพศซึ่งถ้าหากว่าเกิดจากความรุนแรงทางเพศเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรถ้าหากเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนถ้าหากว่าเราเนี่ยเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ HIV ค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปค่ะก็จะมีโซดาไฟสารฟีนอลเฟอรีนน้ำเปล่าแก้วน้ำที่ใช้แล้วทิ้ง2เท่าของจำนวนนักเรียนหลอดหยดสารตามจำนวนของนักเรียนซึ่งทั้งหมดนี้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมที่เราจะต้องใช้ร่วมกันค่ะถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางไม่มีเราสามารถมาศึกษาร่วมกันในห้องเรียนได้ค่ะและไปงานที่5เรื่องการติดเชื้อ HIV ซึ่งครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะ

0: คนช่วยไหมโทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
0: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
0: ได้เลยเอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหมา
0: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
1: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
0: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินกันนะ
0: ได้เลยครับ
3: เย้
1: ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุ้งนั่นเองครับทุกเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่ไหมครับซึ่งในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับนักเรียนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนี่ยทางต้นทางและปลายทางจะได้มาได้ดูกันในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเป็นชั่วโมงที่3ครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกความสัมพันธ์ของจำนวนและเขียนจำนวนในแบบรูปของจำนวนนับที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับแต่

ำหรับการตอบนะครับเขียนเสร็จนั่งให้เรียบร้อยแล้วกดกิ่งนะครับกลุ่มนั้นจะได้เป็นผู้ตอบนะครับพร้อมยังนะครับนักเรียนดูก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์แล้วต้องพิจารณาว่าจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: สำหรับกลุ่มที่จะตอบนะครับก็คือกลุ่ม5นะครับซึ่งโจทย์ในข้อนี้นะครับก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนะครับต้องเรียนต้องมาพิจารณาก่อนว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม5
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: เอ๊แล้วเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นทีละ2และ4สลับกันครับ
0: เพิ่มขึ้น2
1: และ4
0: และ4สลับกันไปใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือจำนวนใดครับ
1: 91และ95ครับ
0: 91และ95ใช่ไหมครับเอกลุ่มอื่นได้เท่าไหร่ครับได้จำนวนเดียวกันไหมครับก็คือ91และ95นะครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาดูสรุปบนกระดานกับครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากทิปกลุ่ม5ตอบไปนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับคือเพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น4จากนั้นครับ
2: 2
0: เพิ่มขึ้น2หรือบวก2นั่นเองต่อไปเพิ่มขึ้น4คือบวก4จากนั้นจำนวนถัดไปที่อยู่ถัดจาก89ก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น2เป็นเท่าไหร่ครับ91นะครับแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก91ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: เพิ่มขึ้น

0: 4คือจำนวนใดครับ
1: 95
0: แล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนที่นักเรียนเนี่ยเติมในช่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกต้องนักเรียนต้องมาเช็คกับจำนวนสุดท้ายจาก95ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เพิ่มขึ้น2ก็คือ95บวก2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 97
0: เห็นไหมตรงกับจำนวนสุดท้ายเลยนะครับเราก็ยืนยันเลยนะครับว่าจำนวนที่เราเติมในรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ91กับ95เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับพร้อมยังข้อถัดไปพร้อมแล้วนะครับเข้าประจำกระดานครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมปฏิบัติกิจกรรมไปกับพร้อมๆเพื่อนต้นทางด้วยนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ตอนนี้นะครับครูฟุกได้ตัวแทนนะครับเป็นกลุ่ม3นะครับที่จะมานำเสนอนะครับนักเรียนครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม3ครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงครับ
0: ลดลงใช่ไหมครับเอจากโจทย์ที่นักเรียนได้เห็นมานะครับลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลง9 8 7 6 5 4 3ตามลำดับครับ
0: เพราะเพื่อนกลุ่ม3นะครับได้พิจารณาคำตอบมาแล้วใช่ไหมครับก็พบว่านะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงใช่ไหมครับก็พบว่าลดลง9ลดลง8ลดลง7ใช่ไหมครับแล้วก็จะหาจำนวนถัดไปจำนวนถัดไปก็คือจำนวนที่ถัดจาก40ก็ต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ครับลดลงเท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมครับลดลง6จาก40ลดลงไป6ก็สามารถคิดได้จาก40ลบด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ34จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก34ก็ต้องลดลงอีกเท่าไหร่ครับลดลง5จาก34ลดลงไป5คือ34ลบด้วย5เป็นเท่าไหร่ครับ29จาก29จำนวนที่อยู่ถัดจาก29นะครับก็ต้องลดลงไปเท่าไหร่ลดลงอีก4ก็คือ29ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ครับ25ตอนนี้นักเรียนได้จำนวนที่จะเติมในรูปสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมครับคือจำนวนใดบ้างครับกลุ่ม3
1: 34 20

0: 19และ25ค่ะ
1: 34 29และ25นักเรียนจะมั่นใจได้อย่างไรว่า34 29และ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ต้องเช็คไปที่จำนวนสุดท้ายครับคือจำนวนใดจำนวนสุดท้าย
0: 22ครับ
1: แสดงว่าจาก25ก็ต้องลดลงไปเท่าไหร่นั่นเองครับ
2: 3
1: ลดลงไป3 25ลบด้วย3ก็คือ
0: 22
1: แสดงว่าคำตอบของเราคือ34 29และ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กับกลุ่ม3และทุกกลุ่มที่ตอบถูกต้องครับจากนั้นนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้ครับเห็นไหมครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะครับเนี่ยก็พิจารณาก่อนนะครับว่าเอจากตรงนี้นักเรียนทราบนะครับว่าลดลง9ลดลง8ลดลง7จำนวนถัดไปนักเรียนก็ต้องทราบเหมือนครับว่าต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลง6ก็นํา40ลบด้วย6เท่าไหร่ครับ34จากนั้นก็ต้องลดลงเท่าไหร่อีกจาก34 5ลดลง5 34ลบด้วย5ครับ29จากนั้นครับก็ต้องลดลงอะไรอีกจาก29ลดลง4เห็นไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับนำ29ลบด้วย4 25และนักเรียนจะเช็คคำตอบเช็คคำตอบนักเรียนก็ต้องดูว่าจาก25มา22เนี่ยลดลงเท่าไหร่ครับลดลง3ก็ต้องนำ25ลบด้วย3ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ22นะครับนักเรียนสังเกตตัวลบเป็นยังไง9 8 7 6 5 4 3ตัวลบจะลดลงทีละ1ใช่ไหมครับถ้าครูฟุกถามจำนวนที่อยู่ถัดจาก22ตอบได้ไหม คืออะไรครับ
2: 20
1: ก็ต้องจาก22ก็ต้องลดลงไปอีก2ก็คือ22ลบด้วย2ก็คือ20ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับทุกกลุ่มเป็นไงทำถูกต้องไหมถูกต้องครับเตรียมตัวเข้าข้อต่อไปครับสำหรับข้อต่อไปนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูให้ครูฝึกด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นผู้นำเสนอแนวคิดของข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรียนปลายทางก็ฟังคำถามจากครูฟุกและตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับกลุ่มหนึ่งครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: ลดลงครับ
0: ลดลงอย่างไรครับ
1: หารด้วย2ครับ
0: ลดลงในการหารด้วย2นะครับแล้วนักเรียนเติมตัวเลขใดครับลงในช่องสี่เหลี่ยม
1: 68ครับ
0: 68กลุ่มอื่นใช่68มั้ยครับใช่มั้ยครับใช่นะครับแสดงว่าถูกต้องจำนวนถัดไปครับเติมอะไรลงไปครับ
1: 34ครับ
0: 34กลุ่มอื่นใช่34มั้ยครับใช่นะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนักเรียนจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะครับลดลงอย่างไรนะครับลดลงโดยการหารด้วย2ใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนทราบแล้วจากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก136ก็ต้องเกิดจากการนำ136ไปทำอะไรหารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับอีกหนึ่งครั้งเท่าไหร่ครับ68จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก68ก็ต้องเกิดจากนำ68ไปทำอะไรครับหารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ34แล้วนักเรียนจะตรวจสอบอย่างไรนะครับว่าคำตอบของเราที่เติมลงไปเนี่ยก็คือ68และ34เป็นคำตอบที่ถูกต้องเราก็ต้องมาเช็คกับจำนวนสุดท้ายนักเรียนก็ต้องนำ34ไปทำอะไรเท่าไรครับหารด้วย2 34หารด้วย2เท่ากับเท่าไรครับ17เมื่อตรวจสอบแล้วนะครับนำ34หารด้วย2เท่ากับ17แสดงว่าจำนวนที่เราเติมเข้าไปเนี่ยก็คือ68กับ34เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับจากนั้นครับเข้าสู่ข้อถัดไปครับ

นักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะครับว่า 1. จำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอย่างไรเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาฟังคำถามต่อนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ในตอนนี้นะคะคุณฟุกได้กลุ่ม4นะครับเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับกลุ่ม4ครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงค
0: ่ะเพิ่มขึ้นและลดลงใช่ไหมครับเอ๊แล้วเพิ่มขึ้นอย่างไรลดลงอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นโดยการบวก10ค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขึ้นโดยการบวก10แล้วไงต่อครับ
1: ลดลงโดยการลบด้วย1ค่ะ
0: ลดลงโดยการลบด้วย1แล้วไงต่อครับสลับกันไหม
1: สลับกันไป
0: สลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับนักเรียนครับกลับมาดูที่ครูฟุกนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอมาเลยนะครับจากจำนวนในแบบรูปนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเพิ่มขึ้นลดลงสลับกันไปใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
2: 10
0: เพิ่มขึ้น10แล้วยังไงต่อครับลดลงเท่าไหร่ครับลดลง1นะครับก็คือเพิ่มขึ้นโดยการบวก10และลดลงโดยการลบด้วย1ใช่ไหมครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจากนั้นครับเมื่อนักเรียนทราบความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อจำนวนที่อยู่ถัดจาก418อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับกลุ่ม3ครับคือจำนวนอะไรครับ
1: 428กับ427ครับ
0: เพื่อนตอบจำนวนที่อยู่ถัดจาก418คือ428และ427กลุ่มอื่นคิดว่าไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนจากที่นักเรียนทราบนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวก10และลดลงโดยการลบด้วย1สลับกันไปใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนที่อยู่ถัดจาก400

8จำนวนแรกเลยก็ต้องทำไงครับบวก10 418บวก10 428จากนั้นก็ต้องลบด้วย1ก็คือลดลงใช่ไหมนะครับลดลง1อ่ะก็นำ428ลบด้วย1เท่ากับ427นะครับอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเข้าประจำกระดานครับ

0: อนนี้นะครับต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเงินปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับคุณฟุ๊กขอสุ่มกลุ่ม1ครับเป็นผู้นำเสนอครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงคร
0: ับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นและลดลงเหมือนไหมครับเพิ่มขึ้นอย่างไรและลดลงอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นโดยการคูณ3ครับและลดลงโดยการลบ4ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย
1: 4
0: นะครับแล้วเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไง
1: สลับกันไปเรื่อยๆครับ
0: ทำแบบนี้สลับกันไปใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4สลับกันไปนะครับเอาปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับจากนั้นนะครับนักเรียนมาดูสรุปบนกระดานนะครับดังนี้เลยนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามยังพร้อมแล้วนะครับจากนั้นคำถามคือนักเรียนครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก101อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับถ้าพร้อมแล้วกดครับกลุ่ม2ครับ
2: 303กับ299ค่ะ
0: 303กับ
2: 299
0: กลุ่มอื่นที่เห็นว่ายังไงถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม2หน่อยครับจากที่นักเรียนทราบนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโดยเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4ใช่ไหมครับก็สลับกันไปใช่ไหมเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3และลดลงโดยการลบด้วย4ครับจากนั้นครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก101จำนวนแรกก็ต้องเป็นมีความสัมพันธ์แบบไหนเพิ่มขึ้นอะไรครับคูณ3ใช่ไหม101คูณ3กลายเป็น303จากนั้นจำนวนที่อยู่ถัดมาอีกก็ต้องเป็นยังไงลดลงเท่าไหร่ครับลดลง4ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ299นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเรามาปฏิบัติใบกิจกรรม 5.3 กันนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 5.3 ด้วยนะครับในระหว่างที่จะทำกิจกรรมนะครับคุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับคำชี้แจงของนักเรียนตั้งใจฟังนะครับให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปในแบบรูปอีก2จำนวนพร้อมทั้งแสดงแนวคิดด้วยนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อนะครับตัวแทนมารับครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะทำในใบกิจกรรมก็ได้นะครับหรือมาพิจารณาบนกระดานก็ได้นะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับตัวแทนที่จะนำเสนอนะครับเป็นของกลุ่ม5และกลุ่ม5ได้ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม5นะครับจะแสดงแนวคิดในข้อ1นะครับอ่ะก่อนที่จะหาจำนวนที่อยู่ถัดจาก535อีก2จำนวนเนี่ยนักเรียนต้องมาดูก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปที่โจทย์กำหนดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นและลดลงครับ
0: เพิ่มขึ้นและลดลงเพิ่ม

0: ึ้นอย่างไรครับ
1: เพิ่มขึ้นในการคูณด้วย5ครับ
0: เพิ่มขึ้นในการคูณ5และลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลงในการลบด้วย15คร
0: ับลดลงในการลบด้วย15สลับกันไปเรื่อยๆไหม
1: สลับกันไปเรื่อย
0: ๆสลับกันไปใช่ไหมครับไอ้แล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก535อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับ
1: 2675และ2660ครับ
0: 2675และ2660กลุ่มอื่นถูกต้องไหมครับถูกต้องกลุ่มอื่นขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเดี๋ยวกูฟุกจะตรวจให้นะครับปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นกลุ่ม2ครับ1คนครับเชิญครับในข้อ2นะครับจะเป็นกลุ่ม2นำเสนอนะครับและได้ส่งตัวแทนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่นะครับนักเรียนจะหาจำนวนที่อยู่ถัดจาก554อีก2จำนวนนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
2: ลดลงและเพิ่มขึ้นครับ
0: ลดลงอย่างไรครับ
2: ลดลงโดยการลบด้วย5
0: ลดลงโดยการลบด้วย5และเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
2: บวกด้วย2ครับ
0: เพิ่มขึ้นโดยการบวก2ใช่ไหมครับสลับกันไหม
2: สลับกันไป
0: สลับกันไปใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วจำนวนที่อยู่ถัดจาก554อีก2จำนวนคือจำนวนใดครับ
2: 549ครับ
0: อีกจำนวนละครับ
2: 551ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับจากนั้นนะครับนักเรียนปลายทางมาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งจากเฉลยของครูฟุกครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับอย่างไรเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างไรครับโดยการและลดลงอย่างไรครับลดลงในการลบด้วย15นะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณอะไรครับคูณ5และลดลงโดยการลบด้วย15แต่ต้องอะไรด้วยสลับกันไปใช่ไหมครับจากนั้นนะครับอันนี้ครูฟุกให้กลุ่ม1ตอบครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับกลุ่ม1ครับตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยครับ
1: ลดลง
0: อย่างไรครับลดลงในการลบด้วย5เพิ่มขึ้นอย่างไรครับ
1: บวก
0: 2ใช่ไหมครับและยังไงด้วย
1: ส
0: ลับกันไปใช่ไหมครับแสดงว่านะครับจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการลบด้วย5และเพิ่มขึ้นโดยการบวก2สลับกันไปนะครับสรุปนะครับนักเรียนแบบรูปของจำนวนนะครับเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวกหรือการคูณถ้าเพิ่มขึ้นมี2แบบโดยการบวกหรือการคูณและความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการลบหรือการหารนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 5.3 ครับข้อ1ใหญ่นะครับให้ทำข้อ1 3 5ครับและข้อ2ใหญ่นะครับให้ทำข้อ2กับข้อ4ครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตในแบบรูปครับและสิ่งที่ครูประ

0: างจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 5.4 และใบกิจกรรม 5.4 ครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวัน

0: พฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับโจรภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you guys?
1: I'm fine, thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the RTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is good food, good health. One more time. Good food, good health. นักเรียนค่ะนักเรียนดูเรื่องนี้ค่ะ Good food, good health. หมายความว่ายังไงคะเรื่องนี้อาหารที่ดีทำไมท่าน good food, good health. อาหารดีสุขภาพก็ดีใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าวันนี้เรายังอยู่เรื่องอะไรแน่นอนfood ใช่ไหมแต่คราวนี้จะ food อย่างเดียวไหมต้องมีอะไรด้วยเราได้รับอะไรด้วยสารอาหารค่ะสารอาหารภาษาอังกฤษว่าไงสารอาหารลูกไม่ใช่ group food ไม่ใช่ group food ไม่ใช่ food group ด้วย new อะไร noodles ไปแล้วนักเรียนขาสารอาหาร nutrientsNutrients.
1: Nutrients
2: ก็คือสารอาหารนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างไหนบอกมาสิสารอาหาร Sugar.
1: Fat.
2: Calcium. Fiber. Vitamin. Protein. No more. แป้งล่ะแป้งอ่ะแป้งยังไม่มาเลยแป้ง Starch. Very good. Starch ก็คือจำพวกแป้งนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมค่ะ time to review I want you to do this by group with your group mates จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนี้เป็นกลุ่มถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้นทางนะคะทำเป็นกลุ่มค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำร่วมกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวแข่งขันกับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับปลายทางนะแต่จะแข่งขันใน

0: องเรียนแล้วแต่ครูปลายทางได้เลยค่ะสำหรับต้นทางค่ะนักเรียนขาแต่ละกลุ่มนะคะจะมี each group you will get this the paper bag do you see it you see it okay please bring out and look inside what are they in มีอะไรอยู่ข้างใน what are they insideYou will see the cards, some cards inside. How many cards there? How many cards? How many cards? How many? How many? How many of them?
1: Seven.
0: Okay, seven cards. Let's check. ครบไหมคะครบไหมคะทีนี้นักเรียนต้นทางคะเดี๋ยวจะให้บอกปลายทางหน่อยว่า7คำที่หนูได้นั้นมีคำว่าอะไรบ้างควรจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะอ้าวนักเรียนค่ะกระจายบนกลุ่มเลยค่ะแต่ละกลุ่มนะคะกระจายเลยเดี๋ยวจะให้กลุ่ม3บอกให้หน่อยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวในปลายทางฟังนะคะกลุ่ม3คะขอ two nutrients give me two nutrients ขอ2สารอาหารค่ะมีอะไรบ้าง
2: fat
0: and
2: vitamin
0: okay good okay go to group 2 give me two nutrients ไปแล้วนะ fat and vitamin มี fat มี vitamin มีอะไรอีก
2: sugar
0: and
2: starch
0: okay very good and there are three more nutrients group 1ไหนบอกเพื่อนซิอีก3สารอาหารที่เหลือคืออะไรคะ
2: Fiber
0: Calcium and
2: Protein
0: โอเคค่ะฉะนั้นนะคะมี7สารอาหารนะคะที่หนูจะต้องใช้นะนักเรียนปลายทางฟังนะคะนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปด้วยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อมีกิจกรรมนี้นะคะควรจะให้นักเรียนเนี่ยแข่งขันเป็นกลุ่มนะคะจะควรจะมีรูปภาพอาหารค่ะกลุ่มอาหารให้และให้นักเรียนบอกหน่อยว่าภาพที่หนูเห็นนั้นมีสารอาหารใดบ้างได้ไหมสมมุติว่าควรมีภาพผลไม้ค่ะสิ่งที่หนูจะต้องโชว์คืออะไรคะวิตามินโอลิฟวิตามิน and fiber นักเรียนค่ะอะไรก็ตามที่ผลไม้ให้หนูโชว์ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะพร้อมไหมเป็นกลุ่มนะคะไม่ได้แข่งขันในกลุ่มนะเป็นกลุ่มนะคะอ่ะ ready are you ready นักเรียนปลายทาง are you ready
3: yes
0: okay if you are ready this

โอเค show your nutrients show ค่ะแสดงเลยกลุ่มที่1ให้ไฟเบอร์วิตามินกลุ่มที่5ไฟเบอร์วิตามินกลุ่มที่2ไฟเบอร์วิตามินไฟเบอร์วิตามินมาดูกันค่ะนักเรียนค่ะสารอาหารที่เราจะได้รับจากผักและผลไม้มีอะไรคะไฟเบอร์และวิตามินถูกต้องค่ะมีทั้งหมด2สารอาหารด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะผักและผลไม้ลูกไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5 1 point โอเค next milk

โอเค show your nutrients show สารอาหารที่หนูเลือกค่ะกลุ่มหนึ่งมีแคลเซียมโปรตีนแฟตโปรตีนแคลเซียมอ่ะสองกลุ่มนี้เหมือนกันแฟตแคลเซียมโปรตีนริโปรตีนแฟตแคลเซียม and fat ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะอันนี้ถามก่อนค่ะนักเรียนขาถามก่อนค่ะ what group is thisกรุ๊ปที่เท่าไหร่คะ What number is of this group? What number? กรุ๊ปที่เท่าไหร่กรุ๊ป number 3อาหารจำพวกอะไร

จำพวกอะไรประเภทไหนประเภทไหนนมเนยนมเนยค่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะกลุ่มนี้ dairy foods good เป็นอาหารประเภทนมเนยนะคะฉะนั้นให้อะไรบ้างแคลเซียม and fat ถูกต้องค่ะแคลเซียม and fat ถัดมาค่ะนักเรียนขาภาพนี้ค่ะจำพวกอะไรลองดูค่ะ

show the nutrients. Show your answer. Okay, group one, calcium, fat, sugar. Oh, my God. Fat, sugar, calcium, fat. Fat. ทำไมมีซ้ำนะลูกเอาไม่แค่สามนะโอเค Group 5 fat and sugar protein Are you sure there is you will get protein from this picture from this food Are you sure Okay that's fine that's fine calcium sugar fat fat sugar sugar fat มาดูค่ะนักเรียนขาอันนี้จำพวกอะไรคะ olive oilอะไรเนี่ยออยล์น้ำมันพีนัทบัตเตอร์เนยอะไรเนยถั่วบัตเตอร์ช็อกโกแลตฉะนั้นให้อะไรได้บ้างแฟตแอนด์ชูการ์ถูกต้องค่ะไหนเมื่อสักครู่กลุ่มไหนได้บ้างโอเคเก็บคะแนนไว้นะ next next this group

0: พร้อมไหมพร้อมยังพร้อมยังอ่ะนักเรียนคะมา show your answers fiber protein starch starch protein starch protein starch protein starch คำตอบนะคะคือ starch ก็คือจะให้แป้งแต่มีบางกลุ่มค่ะให้คำตอบมามากกว่า starch ก็คือ protein แล้วก็ sugar ฉะนั้นมาดู protein ก่อนอ่ะจากในภาพค่ะนักเรียนว่ามีอะไรที่ให้ protein ได้ไหมมีนะคะก็คือขนมปังค่ะแต่บางเป็นขนมปังบางชนิดนะคะที่จะให้โปรตีนนะถัดมาชูการ์คือประเภทของน้ำตาลค่ะมีไหมลูกมีค่ะก็คือตรงนี้นะคะที่เป็นจำพวกน้ำตาลนะก็เป็นชูการ์ได้ค่ะฉะนั้นค่ะไหนลองเช็คคะแนนซิได้กี่คะแนนกลุ่มหนึ่ง How many did you get? 2 okay group number 5 2 group number 2 1 okay group number 3 3 and group number 4 3 or 2 2 okay 2ฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะเก็บค่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ foods and nutrients อย่างที่บอกค่ะวันนี้เราอยู่เรื่องอะไรคะ food and nutrients อาหารและสารอาหารค่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยหนูทำอยู่แล้วก็คือการอ่านออกเสียงคำศัพท์และให้ความหมายนะคะและถัดมาค่ะกิจกรรมที่2ค่ะคือการ write information about nutrients in food คือการทำอะไรลูก write information write information เขียนอะไรคะเขียนข้อมูลค่ะเกี่ยวกับ nutrients in food
1: สารอาหาร
0: สารอาหารในอาหารนะคะฉะนั้นวันนี้จะต้องทำสิ่งเหล่านี้นะทีนี้ค่ะกิจกรรมอีกแล้วเป็นกลุ่มอีกแล้วค่ะนักเรียนต้นทางจะมีกระดิ่งจะมีกระดิ่งอยู่ที่โต๊ะนะคะก็เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มเหมือนกันนะคะควรจะมีเกมให้ค่ะจะมีภาพให้นักเรียนจำเกมดาวินชีไหมได้ไหมในชั่วโมงของสปอร์ตเดย์จำได้ไหมคะสปอร์ตเดย์จำได้ไหมที่ควรจะเอาภาพแต่ละภาพมารวมกันให้เป็นคำจำได้ไหมฉะนั้นค่ะนักเรียนขาตรงนี้นะคะแข่งขันเป็นกลุ่มค่ะใครเร็วก็ตอบได้เลยใครเร็วนะคะให้

0: ีกระดิ่งเอากระดิ่งไว้ตรงกลางนะคะไว้ตรงกลางนะอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกฉะนั้นนักเรียนขาเมื่อควานปรากฏภาพให้ดูค่ะใครกดก่อนตอบก่อนนะคะใครตอบใครกดก่อนตอบก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับ foods and beverage คืออะไรคะ foods and beverage อาหาร foods เนี่ยอาหารแน่นอน beverage or drinks เครื่องดื่มถูกต้องค่ะฉะนั้นพร้อมไหมคะ are you readyDon't forget to ring the bell. อย่าลืมกดกระดิ่งเอามือออกห้ามเอามือไว้ที่กระดิ่งค่ะไม่เอา No cheating. No cheating. ห้ามขี้โกงนะคะ Ready? Go. อะมาดูให้ดีดูให้ดีค่ะมันรวมเป็นคำ
1: แคลเซียม
0: อาหารและเครื่องดื่มลูกอันนี้ควรบอกให้เป็นอาหารค่ะ is food
1: cap
0: is a food
1: แล้วก็ดิ้งดิ้งเหรอ
0: ได้ไหมอ่ะกลุ่มไหนได้กดเลยอ่ะควรบอกอ่ะมีกลุ่มหนึ่งตอบค่ะควรบอกให้ค่ะใบให้ there are three syllables two words
2: cap porting
0: cap
2: Porting.
0: Porting. อะครับใช่พอใช่แต่อันนี้ยังไม่ใช่ทิ้งใครได้ใครเดาได้ภาพนี้ครับถูกค่ะครับพอพอเทเทให้ดูค่ะลักษณะของปริมาณน้ำครับครับพออะไรใครได้กดกระดิ่งครับพอ
2: แคปพอแม็ก
0: พอเลยนะ
2: พอแม็ก
0: ซ์ no ดูค่ะ1 ลิตรแคปพออะไรอ่ะ1ลิตรแต่ภาษาอังกฤษว่าไงลิตรน่ะเอาเร็วอ่ะครบ5
2: แคปพอริกซ์
0: Very good. That's correct. Crab porridge. Crab อันนี้อะไรปูปูภาษาอังกฤษว่าไง Crab อันนี้เทค่ะเทภาษาอังกฤษคือ pour อันนี้1ลิตรลิตรฉะนั้นรวมกันเป็น crab porridge. Okay, repeat after me. Crab porridge.
3: Crab porridge.
0: Crab.Crab.
3: Crab.
0: Crab.
3: Crab.
0: Porridge.
3: Porridge.
0: Porridge.
3: Porridge.
0: Cap porridge.
3: Cap porridge.
0: แปลว่าอะไรคะ Cap porridge. ข้าวต้มปูนะคะ Cap porridge. Next. Are you ready?Ring the bell. Okay, group five. Group five first. Group five first. มาค่ะอะไรเอ่ยง่ายนะ
2: Carrot juice.
0: Carrot what?
2: Carrot juice.
0: Carrot juice. Very good. Carrot juice. Carrot juice คืออะไรคะ Carrot juice.
4: น
0: ้
4: ำแครอท
0: น้ำแครอทนะคะตรงตัวไหม Carrot ก็คืออะไร Carrot อันนี้น้ำผลไม้ค่ะอ่านว่า Juice.ฉะนั้นรวมกันเป็น carrot juice แปลว่าอะไรคะน้ำ carrot ถูกต้องค่ะ say it one more time read the word one more time 1 2 3 go
3: carrot juice
0: one more time
3: carrot juice
0: แปลว่าอะไรคะ carrot juice
3: น้ำ
0: carrot นะคะถัดมาค่ะเตรียมให้ดีนะมือไม่เอาไว้ที่กระดิ่งค่ะไว้ที่ตัวนะคะลองดู yes group number 3
1: อะไรอ
0: ่ะมาเราลองตอบค่ะ3 คำ
1: mark mark one light ครับ

0: าร์กอะไรนะ
1: มาร์กวันไลท์ค่ะ
0: มาร์กวันไลท์ no แต่นี้นักเรียนขาฟังนะลูกมีคำว่าไลท์ค่ะไลท์พยางค์สุดท้ายโอเคกลุ่ม number 5
2: Mark's be like
0: Mark be like no it's not correct โอเคกลุ่ม number 3 again
3: Mark five lights.
0: Mark five lights. มี five lights ค่ะ five lights. แต่อันนี้ไม่ใช่ mark ลูกควันก็บอกแล้วว่ามีถูกแค่พยางค์เดี๋ยวหนูก็ยังเอา mark มาเร็วเร็วเร็ว ring the bell ring the bell don't forget to ring the bell don't forget to ring the bell group number five again group number five first
4: five lights
0: White five lights? No, it's not white. Ring the bell, ring the bell, ring the bell. ให้ดูค่ะเขาทำอะไรดิอ้าว group one, group one, group one.
4: See five lights.
0: See? What is see? See คืออะไรลูก
4: มองครับเพราะมองไม่เห็น
0: มองไม่เห็น see five lights no no no ให้ดูค่ะเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรม้าค่ะม้าค่ะมันคือภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำอะไรอะ group two okay group two
3: spark five lights
0: spark five lights no นั่นเลยค่ะมันเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารค่ะทำให้ดูค่ะเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอ่ะไม่มาร์กสิมาร์กไม่ได้ไงอ่ะควันใบให้ค่ะอ่ะกรุ๊ป3 again
3: pork fried rice
0: pork fried rice ถูกต้องค่ะเขาทำอะไรนะเออเขาพอกนะเออฉะนั้นนะคะนักเรียนขาคำนี้ค่ะข้าวผัดหมูใช่ไหมข้าวผัดหมูค่ะนักเรียนค่ะมาดูกันอ่านตามค่ะคำนี้ค่ะ pork fried rice
5: pork fried rice
0: pork fried rice
5: pork fried rice
0: คำนี้อ่านว่า pork
5: pork
0: pork คำนี้แปลว่าเนื
5: ้
0: อเนื้อหมูค่ะ fried rice คือข้าวผัดค่ะฉะนั้น pork fried rice คือข้าวผัดหมูแล้วถ้าข้าวผัดไก่ล่ะ
5: chicken fried rice
0: chicken fried rice good ข้าวผัดข้าวผัดอ่ะกุ้งข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice very good แต่ถ้าเกิดเป็นข้าวผัดทะเล seafood fried rice ไปต่อค่ะจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วนะโอเคGroup 3 นักเรียนค่ะ Ring the bell Don't raise your hands
3: Pineapple
0: Pineapple Very good Okay Pineapple ทำไมถึงรู้ว่าเป็น Pineapple ใช่ค่ะฉะนั้นนะคะ What is Pineapple in Thai What is a Pineapple คืออะไร Pineapple Pine สับปะรดสับปะรดนะคะไม่ใช่พายลูกไม่ใช่ขนมพายนะคะมันคือผลไม้ชนิดหนึ่งก็คือสับปะรดนะคะฉะนั้นอ่านว่าไงคะ
5: pineapple
0: pineapple
5: pineapple
0: แปลว่า
5: ส
0: ับ ปะรดนะคะถัดมา two syllableHands on your ears. Hands on your ears. Ring the bell. เดี๋ยวไม่ต้องยกลูกไม่ต้องยกโอเค group number 4
6: Cereal.
0: Are you sure?
6: Sure.
0: Very good cereals. รู้ได้ยังไงตัว C พยางค์แรกคือตัว C และพยางค์ที่สองหน้าเรียวฉะนั้นรวมกันเป็นWhat is cereals? ก็ cereal ไม่มีภาษาไทยเหรอคะพวกคอนเฟกอาหารเช้าใช่ไหมคะพวกธัญพืชใช่ไหมอ่ะถูกต้องค่ะจำพวกนี้นะคะฉะนั้นมาดูกันค่ะควรให้2คำนะคะ

0: สามารถใช้ได้นะคำแรกก่อนค่ะคำนี้อ่าน cereals
1: cereals
0: cereals แปลว่าอาหารเช้านะคะที่ทำจากธัญพืชอบแห้งนะคะหรืออีกหนึ่งคำค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ grains
1: grains
0: grains grains ก็แปลว่าอาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชอบแห้งนะคะฉะนั้นสามารถใช้ได้2คำนะคะต่อค่ะไม่แน่ใจว่าคำสุดท้ายหรือยัง Group 3
2: Grapes
0: Grapes ถูกต้องค่ะ Grapes ก็คืออะไรคะก็คือองุ่นค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะภาพนี้ไม่มีอะไรนะคะก็คือองุ่นก็คือทำไมคะตรงตัวก็คือองุ่นฉะนั้นอ่านอีกรอบนึงค่ะ 1 2 3 go
1: Grapes
0: One more time
1: Grapes
0: One more time
1: แ
0: ปลว่าองุ่นนะคะฉะนั้นนี่คำภาพสุดท้ายแล้วค่ะอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนคำศัพท์ค่ะนักเรียนค่ะคำแรกค่ะอ่านไว้ยังไงคะคำนี
1: ้
0: วันมาชัย
1: crab porridge
0: crab porridge แปลว่าอะไรคะ crab porridge ข้าวต้มปูแล้วถ้าเกิดข้าวต้มหมูล่ะ
1: pork
0: porridge very good ข้าวต้มปลา
1: fish
0: very good ถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: carrot juice
1: carrot juice
0: แปลว่า
1: น
0: ้ำแครอทค่ะถัดมาค่ะวันมาชัย
1: pork fried rice
0: pork fried rice แปลว่าอะไรคะ pork fried rice ข้าวผัดหมูถูกต้องค่ะถัดมา
1: pie
0: stretch the first syllable
1: pie
0: pie
1: apple
0: pie apple
1: pie
0: แปลว่าสับปะรดถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ the first wordThe first word
1: cereal
0: one more time
1: cereal
0: okay next is the second word
1: grapes
0: again please
1: grapes
0: again please
1: grapes
0: okay what is the meaning of these words
1: ข้าว
0: เช้าที่ทำจากธัญพืชอบแห้งนะคะก็คือธัญพืชอบแห้งนั่นแหละก็ได้นะคะหรือเราจะเรียกตรงตัวได้ไหมเรียกตรงตัวได้ไหมคะเรียกตรงตัวว่าไงซีเรียลก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็คืออ้าวอีกหนึ่งคำค่ะขออภัยค่ะลืมคำนี้คำว่าอะไรคะ
1: grapes
0: again please
1: grapes
0: แปลว่าอะไร grapes องุ่นนะคะองุ่นนะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะ time to learn ค่ะให้นักเรียนดูภาพค่ะมีอะไรบ้างคะในภาพนี้ cereal and milk ทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรมีคำถามถามว่า what did you have for your breakfast yesterdayWhat did you have for your breakfast yesterday? นี่ค่ะฉะนั้นค่ะเวลาตอบค่ะถามถึงเมื่อวานนี้อาหารเช้าจะตอบว่ายังไงคะคุณกินอะไรไปเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าคงเมื่อวานด้วยนะ I อ่ะถูกต้องค่ะถามยูตอบ I อะไร
1: I have
0: ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่1แต่ทีนี้นักเรียนค่ะถามถึง yesterday เมื่อวานนี้อดีตลูกนั่นแสดงว่าต้องเปลี่ยน have ให้เป็นช่องที่2ค่ะ I อะไร I had ถูกต้องค่ะ I had what I had cereal and milk I say it one more time I had cereals and milk okay I had cereals and milkทีนี้ค่ะควรถามต่อค่ะ What nutrients is it high in nutrient ค่ะสารอาหาร ให้อะไรได้บ้าง milk ให้อะไร milk calcium what about cereals
1: fiber
0: very good ฉะนั้นนะคะเวลาตอบ it is high in calcium starch and

0: าพนี้ค่ะทีนี้นักเรียนคะถามซิเมื่อสักครู่ถามถึงอาหารเช้าฉะนั้นมื้อนี้น่าจะเป็นมื้อไหน
1: อาหารเที
0: ่ยงใช่ค่ะฉะนั้นถามว่ายังไงคะ What did you have for your เปลี่ยน breakfast ให้เป็นอาหารเที่ยง for your lunch เมื่อวาน yesterday ถูกต้องค่ะ What did you have for your lunch yesterday ตอบเลยค่ะ I hadI had pork, fried rice. ถามต่อค่ะ What nutrient is it high in? Starch. Starch ได้จากอะไร
1: ข้าว
0: อะไรได้อีก Protein. Protein ได้จากอะไรคะ Get from pork. Vitamin. Get from ผักอ่ะ Get from ผักนะ It is high in starch, protein, andfiber ไปต่อแต่มีวิตามินวิตามินได้มั้ยวิตามินได้มั้ยได้นะคะได้นะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่หนูเขียนมานะทีนี้ค่ะสลัดไก่ภาพนี้สลัดไก่ค่ะสลัดไก่น่าจะกินช่วงไหนมื้อไหนมื้อเย็นฉะนั้นถามเลยค่ะว่าคุณทานมื้อเย็นเนี่ยด้วยอะไรเมื่อวานนี้ถามว่าไง What did you have for your มื้อเย็นDinner yesterday very good อ่ะตอบเลย I had chicken salad I had chicken salad ทีนี้ค่ะถามถึงสารอาหาร It is high in อะไรลูกมี protein อะ protein ได้จากอะไร
1: ไก่
0: อะไรอีกวิตามินได้จากอะไรคะผักอะไรได้อีก
1: ไฟเบอร์
0: ได้ไหมได้นะคะโปรตีนไวตามินแอนไฟเบอร์ทีนี้ค่ะถึงเวลาใบงานค่ะนักเรียนขาดูจากเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ทันเดี๋ยวให้มอบหมายบางอย่างให้ทำเป็นการบ้านนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะใบงานที่8ลูก worksheet number 8 good food 1 good food 1ให้นักเรียนเปิดค่ะอยู่หน้าไหนจ๊ะหน้าที่77ใช่ไหมคะ turn to page number 7777ก่อนนะคะหน้าที่77ก่อนนะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคำสั่งเขาบอกว่า look at the menu for each meal in a day ให้นักเรียนดูอะไรคะเมนูคืออะไรคะเมนูรายการอาหารหรือเมนูอาหารก็ได้ค่ะ in a day ค่ะในแต่ละวัน then put the correct main food groupsจากนั้นค่ะให้นักเรียนใส่อะไรคะ Put the correct main food group ให้นักเรียนใส่อะไรลูกใส่อะไรคะคำสั่งเขาว่ายังไงอ่ะใส่อะไรคะใส่กลุ่มของอาหารค่ะในใบงานที่8นะคะซึ่งหน้าตาใบงานของหนูเนี่ยจะแตกต่างจากของวันนะคะแต่วันดึงภาพออกมาให้นักเรียนดูนะคะทีนี้มาดูที่ breakfast ก่อนค่ะมื้ออะไรคะ breakfast นักเรียนค่ะดูให้ดีนะลูก breakfast มื้ออะไรคะมื้อเช้าเขาทานอะไรไปบ้าง In English please In English Crab Again please Crab porridge Only crab porridge
1: No
0: What else Apple and milk นะคะนี่คือมื้อเช้าถัดมาค่ะ break time คืออะไรคะ break timeระหว่างช่วงไหน break time อาหารว่างหรือช่วงเวลาที่เขาทำไมพักนะคะช่วงเวลาที่เขาพักเขาทานอะไรบ้างลูก Again please Carrot juice and grapes เขาทานแค่น้ำแครอทแล้วก็องุ่นเป็นหนูพอไหม
1: ไม
0: ่พอต้องมากกว่านี้นะคะ one more ไปต่อที่มื้ออะไรคะมื้อเที่ยง lunch time ค่ะทานอะไรคะ Again please
1: Pork
0: fried rice and cake ทานทั้งข้าวผัดหมูแล้วก็เค้กและสุดท้ายค่ะ dinner beef burger and ทานอะไรบ้างเบอร์เกอร์อะไรคะเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็สับปะรดค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทานนะคะฉะนั้นค่ะหนูจะต้องนำสิ่งเหล่านี้นะคะ

0: ไปทำในใบงานนี้ค่ะใบงานที่2ลูกถัดเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่78ค่ะหนูจะเห็นตารางถูกไหมคะใช่ไหมคะคำสั่งเขาให้ทำอะไรลูกก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูใช่ไหมคะดูคำที่อยู่ในตารางด้านบนใช่ไหมคะคำที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้างลูกมีคำว่าอะไรบ้างวิตามินไฟเบอร์โปรตีนสตาร์ชแคลเซียมชูการ์แฟตคำที่เขากำหนดมาให้เป็นคำประเภทไหนเนี่ยคำเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: สารอาหาร
0: ภาษาอังกฤษว่าไงNutrients very good ฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องนำสารอาหารเหล่านี้ไปเติมให้ตรงกับฟู้ดกรุ๊ปที่เขากำหนดมาให้อย่างแรกค่ะมื้อเช้าของเขาค่ะอย่างแรกเลยที่เขาทานคือ crab porridge คือข้าวต้มปูฉะนั้นมาดู crab ค่ะ crab what nutrient is in crab protein are you sure
1: yes
0: protein ฉะนั้นนักเรียนก็เขียนคำว่าโปรตีนลงไปค่ะเพื่อความไวนะคะหนูเขียนแค่ตัวอักษรตัวหน้าก็พอนะลูกตัว P คือตัวอะไรก่อนมาจากโปรตีนนะคะเพราะว่าไม่มีคำซ้ำเนาะจะมี starch กับ sugar เท่านั้นเนาะที่ซ้ำกันฉะนั้นนะคะเขียนตัว P ไปก่อนค่ะไปต่อกันที่ rice ลูก rice ให้อะไร rice ให
1: ้
0: starch โอเคเขียนตัว st ไปก่อนค่ะ st นะคะ st นะใครเขียนไวก็เขียนได้เลยใครคิดว่าหนูเขียนช้าก็เขียนแค่ตัวอักษรย่อ2ตัวไปก่อนเนาะเพราะว่าตัว s มันมีทั้ง sugar แล้วก็ starch นะฉะนั้นเขียนแค่ st ไปก่อนถัดมา apple vitamin and fiber อย่าลืมนะคะถ้ามี2สารอาหารต้องมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะ
1: and
0: นะคะทันไหมทันนะถัดมาค่ะ next is milk what did you get for milk what do you get for milk
1: calcium
0: very good calcium ฉะนั้นนักเรียนขาทำเองได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะคะฉะนั้นค่ะจากตรงนี้นะคะในตารางของหนูเนี่ยยังเหลืออาหารกี่มื้อคะอีกกี่มื้ออีก3มื้อ play time ก็คือ break time นะคะ play time break time เหมือนกันนะคะดูให้ดีนะ carrot juice break lunch time ค่ะมื้อเที่ยงและถัดมาคือ dinner time มื้อเย็นนะคะเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการทำใบงานนี้นะทบทวนกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่8 part A นะคะเรื่อง good food number 2ให้เลือกคำศัพท์เกี่ยวกับสารอาหารที่กำหนดนะคะให้เติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับอาหารในตารางค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานนะคะและอย่าลืมตรวจสอบและประเมินการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนจากการทำใบงานด้วยค่ะฉะนั้นตอนนี้ทำใบงานได้เลยค่ะ

0: Okay, so now time to check the answer. เริ่มที่ play time ค่ะ play time carrot juice ให้อะไรได้บ้างครับ carrot juice carrot juice vitamin vitamin and fiber very good what about grapes the same vitamin and fiber very good next is lunch time lunch อาหารมื้อพกมื้อเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงค่ะ pork fried rice ค่ะเริ่มที่ pork pork protein very good protein what about rice starch good starch and cake fats and sugar and what starch starch ได้จากอะไรคะ
1: แป
0: ้งอะไรอ่ะมีแป้งไหมในเค้กมีแป้งไหมมีในเค้กมีแป้งนะคะแป้งขนมเค้กนะฉะนั้นให้3อย่างนะคะ starch sugar and fat okay next to dinner time beef burger ค่ะอย่างแรกค่ะ bread what nutrient do you get from bread starch very good starch what about beef protein what about vegetablesFiber, only fiber, and vitamin ค่ะก็คือให้วิตามิน

0: ล้วก็อะไรคะไฟเบอร์ไฟเบอร์ภาษาไทยว่าไงลูกใยอาหารถูกต้องค่ะ What about cheese cheese fat and calcium อย่างที่ขวัญบอกนะคะคราวที่แล้วนะมีทั้งไขมันแล้วก็แคลเซียมนะคะแต่ทานเยอะได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะได้อะไรมาด้วย
1: ไขม
0: ันนะจ๊ะ and the last ค่ะ pineappleวิตามิน and fiber ถูกต้องค่ะจำพวกผลไม้จะได้ทั้งวิตามินแล้วก็สารใยอาหารนะคะโอเคไปต่อค่ะนักเรียนค่ะอีก2ใบงานค่ะนักเรียนเรื่องนี้มี3ใบงานด้วยกันนะฉะนั้นค่ะที่เหลือค่ะดูจากเวลาแล้วไม่พอต้องทำเป็นอะไรคะการบ้านฉะนั้นการบ้านค่ะนักเรียนค่ะเปิดหน้าถัดไปเลยการบ้านนี้ค่ะนักเรียนคะComplete the sentences by using the menu in part A ให้นักเรียนนะคะใช้ฟังก่อนลูกใบงานนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะใช้เมนูในพาร์ท A ก็คือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่77นะคะหน้าที่77ค่ะดูค่ะว่าเจมส์เขาทานอะไรไปบ้างในแต่ละมื้อคนที่ทานไปนะคือชื่ออะไรคะชื่อเจมส์ค่ะอย่างเช่น yesterday James had breakfast with breakfast ค่ะเจมส์ทานอะไรบ้างcrab porridge and apple and milk ฉะนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะ James had breakfast with crab porridge milk and apples นะคะฉะนั้นที่เหลือหนูก็เติมเองนะดูเวลาให้ดีนะคะว่าช่วงเวลาไหนนะนี่คือกิจกรรมแรกค่ะใบงานถัดมาค่ะใบงานที่3พาร์ท C ให้ complete the sentences with your own information about food ข้างบนค่ะในส่วนของเจมข้างบนเนี่ยเป็นส่วนของเจมถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้ส่วนด้านล่างเป็นของใครและของใคร your own information ของตัวนักเรียนเองค่ะฉะนั้นในตารางที่2พาร์ท4นี้ให้เขียนข้อมูลของตัวเองเมื่อเช้าทานอะไรมาคะฉะนั้นข้าวเหนียวหมูภาษาอังกฤษว่าไงเอาแล้วGrilled pork and sticky rice นะคะฉะนั้นไปเขียนมานะพาร์ท4ค่ะการบ้านค่ะในส่วนนี้นะทีนี้ค่ะมาส่วนในสรุปบทเรียนค่ะสรุปบทเรียนค่ะ close your workbook ปิดแบบฝึกหัดจ้ามาดูกันค่ะลูกมาดูกันค่ะควันให้ประโยคนี้มาค่ะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับมื้ออาหารนะคะทายซิมื้ออะไรคะ a meal eaten in the middle of the day มื้อไหน middle แปลว่ากลางฉะนั้นมื้อเที่ยงภาษาอังกฤษว่าไง lunch very good what about this what meal evening dinner very good what about this เอาแหละตรงนี้เป็นสารค่ะสารอาหารค่ะที่ช่วยในการเจริญเติบโต
1: โปรตีนแคลเซียมโอลิ
0: แคลเซียมเราเรียกมันว่าอะไรสิ่งที่ช่วยให้หนูเจริญเติบโตจากอาหารน่ะ No not food nutrients ถูกต้องค่ะ nutrient and the last one the first meal of the day
1: breakfast
0: very good ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะสำหรับชั่วโมงหน้าค่ะนักเรียนขาเราจะยังอยู่ในเรื่องของ food survey เกี่ยวกับอะไรอยู่คะอาหารค่ะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีใบงานที่9นะคะเรื่อง food survey ใบงานที่10เรื่อง food survey graph ให้นักเรียนนำ2อย่างนี้มาด้วยนะคะฟังครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
2: class ready
3: thank you teachers
0: thank you students see you again next time
3: goodbye

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528

0: ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากทำเครื่องดื่มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู

0: ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับต้วมผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
1: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
0: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
1: ถ้วยตวงของเหลว
0: ถูกต้องเก่งมาก
1: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
0: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
1: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
0: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
1: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากมาก
0: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆกันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการตวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการตวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าวเย้สุดยอดไปเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidon Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพร่ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใด

0: ไอเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้วแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งหมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินแต่อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
5: เต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับวันนี้นะครับนักเรียนจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนในหน่วยของกฎหมายในชีวิตประจำวันดังนั้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหารเรื่องสุดท้ายของหน่วยกฎหมายครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นหน่วยต่อไปครับในชั่วโมงหน้านะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหารได้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วก็คือกฎหมายมรดกแล้วก็อะไรพินัยกรรมโดยเราจะเรียนรู้เราได้เรียนรู้แล้วคือเรื่องทายาทใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อ

0: จ้าของเจ้ามรดกตายไปเนี่ยทรัพย์สินจะตกให้แก่ทายาทซึ่งทายาทก็จะมีอยู่2ประเภทคือทายาทโดยธรรมแล้วก็คู่สมรสแล้วก็ทายาทอีก1ประเภทก็คือผู้รับมรดกแต่วันนี้นะครับที่เราจะมาทบทวนก็คือทายาทโดยธรรมลำดับที่1จำได้ไหมครับว่าคือผู้ใดลำดับที่1ก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานเนี่ยหมายถึงใครเอ่ยลูกหลานเหลนหรือเรียกว่าผู้สืบสันดานสมมติว่าเราเสียชีวิตไปแล้วก็มีพี่น้องแล้วก็ยังมีปู่ย่าตายายมีลุงป้าน้าอาแต่ว่ามีลูกก่อนคนที่จะได้รับคนแรกก็คือลูกแต่สมมติว่าลูกเสียชีวิตแล้วยังมีหลานผู้ลำดับที่หนึ่งก็คือหลานเพราะว่าหลานก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่สองก็คือบิดามารดาถ้าบิดามารดายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกก็มีทรัพย์มรดกของเราก็จะตกให้กับผู้สืบสันดานแล้วก็บิดามารดาด้วยโดยแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเป็นชั้นพิเศษที่ลำดับที่1กับลำดับที่2เนี่ยจะต้องแบ่งกันต่อไปลำดับที่3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะพ่อแม่เดียวกันลำดับที่3ต่อไปลำดับที่4คือใครครับพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันใช่ไหมก็คืออาจจะพ่อเดียวกันก็ได้หรือว่าแม่เดียวกันก็ได้ต่อไปลำดับที่5ลำดับที่5ครับคือใครปู่ย่าตายายสุดท้ายลุงป้าน้าอาสมมุติว่ามีมรดกไม่มีญาติเลยแล้วก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ด้วยนักเรียนคิดว่าทรัพย์สินของเราจะตกอยู่ที่ใครสมมุติมีบ้านมูลค่า10ล้านไม่มีพี่น้องเลยพ่อแม่ไม่มีลูกหลานไม่มีลุงป้าน้าอาไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีแล้วก็ไม่ได้เขียนมรดกไม่ได้เขียนพินัยกรรมให้แก่ใครด้วยรู้ไหมครูยังไม่ได้บอกอาทิตย์ที่แล้วใช่ตกเป็นของแผ่นดินนั่นเองครับนี่นะครับก็ทบทวนกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมก็ช่วงที่แล้วก็ยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวมาเรียงอีกทีนึงอันดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันต่อไป4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันแล้วก็5ปู่ย่าตายายแล้วก็สุดท้ายลุงป้านะครับนี่นะครับก็ลำดับทายาทโดยธรรมมีดังนี้แล้วก็ครูเสริมอีกนิดนึงที่ครูไม่ได้บอกในชั่วโมงที่แล้วครูสมมุติว่าเรามีมรดกก็คือมีบ้าน1หลังแล้วก็เขียนพินัยกรรมบอกว่าก่อนตายเนี่ยฉันจะมอบบ้านหลังนี้ให้กับเพื่อนสนิทดังนั้นเมื่อเราตายใครก็จะใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้านหนึ่งหลังเพื่อนสนิทเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะไม่มีสิทธิ์ทันทีเพราะว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ก่อนก็คือผู้รับพินัยกรรมเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเกี่ยวกับบัตรประชาชนก่อนอื่นนะครับก็จะไปดูกฎหมายบัตรประชาชนนะครับครูนะครับจะมีวิดีโอให้พวกเราได้ดูกันก่อนเป็นวิดีโอเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งอายุ26ปีแล้วแต่เขาเพิ่งมีบัตรประชาชนนานไหม
1: นาน
0: ปกติเราต้องมีบัตรประชาชนตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่
1: 7 ขวบ
0: แต่นี่เขาอายุ26ปีแล้วเพิ่งจะมีบัตรเขาเป็นอะไรนะเพราะอะไรเขาเพิ่งมีบัตรแล้วก็ก่อนที่เขายังไม่มีบัตรเนี่ยเขาได้รับความลำบากอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะสอบถามนักเรียนนะครับให้เรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับนั่งตัวตรงแล้วก็ดูไว้ดีว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มีบัตรประชาชน จนอายุถึง26ปีแล้วก็เขาได้รับความลำบากอะไรบ้างนะครับตั้งใจด้วยดีนะครับ
2: บัตรประชาชนสำคัญไหมฮะ
3: สำคัญสิคะ
2: ถ้าเรามีบัตรประชาชนมันก็บ่งบอกสิทธิอะไรหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับแล้วบางทีเวลาเนี่ยต้องพกบัตรประชาชนนั้นแม่งก็มีความผิดใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: ออกไปแล้วตำรวจเขาเรียกตรวจก็ต้องมีสำหรับคนที่ไม่มีบัตรประชาชนแต่จริงๆเขาควรจะต้องมีเกิดในประเทศไทยแล้วทำไมเขาไม่มีมา26ปีสุดท้ายมีเขาบอกดีใจมากๆ
3: ดีใจมาก
2: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของคุณก้องพบอายุ26ปีอาชีพเป็นรปภ.ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะเหตุผลเนื่องจากว่าคุณพ่อไม่ได้แจ้งเกิดทำให้ใช้ชีวิตแบบคนไร้สัญชาติมานานกว่า26ปีก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณรัฐยาอาจหารเผยพรซึ่งเป็นนายอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีคุณรัฐยาบอกนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าคุณก้องพบเกิดที่กระท่อมในสวนยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งคุณพ่อเนี่ยมีสัญชาติเป็นไทยส่วนคุณแม่สัญชาติลาวมีลูกทั้งหมด5คนด้วยกันโดยพี่น้องทั้ง4คนมีบัตรประจำตัวประชาชนนานแล้วเหลือแต่คุณก้องพบอยู่คนเดียวที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องไว้แล้วนะครับที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรีบดำเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบรายงานผลการตรวจ DNA ของโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าเป็นเอกสารที่หน่วยงานออกให้จริงหรือไม่พอผลตรวจ DNA ระหว่างคุณก้องพบและคุณพ่อพบว่ามีความเป็นพ่อลูกกันจริงมากกว่า 99.998% ทางด้านของนายอำเภอก็เลยรีบดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคุณก้องพบตามระเบียบกฎหมายทันทีเลยนะครับ
3: ซึ่งตัวเขาบอกว่าเกิดมา26ปีไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนกลัวความผิดที่แม่ผมเป็นคนสปป.ลาวถามว่าใช้ชีวิตยังไงเขาบอกเลยค่ะบอกลำบากไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสมัครงานที่ไหนไม่มีใครอยากจะรับใช้ชีวิตแบบคนไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งที่ตัวเองเกิดในประเทศไทยวันนี้ได้บัตรเขาบอกเลยค่ะบอกว่าดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณในอำเภอลาดหลุมแก้วเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลาดหลุมแก้วทุกคนที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
4: ที่ผ่านมาไปตรงไหนก็ทำงานยากครับไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับจะทำอะไรก็ยุ่งยากครับผมก็ดีใจครับผมได้บัตรแล้วแล้วก็ขอบคุณนายอำเภอด้วยครับที่ทำบัตรให้ผมประหลาดด้วยแล้วครับขอบคุณมากครับผม
3: แค่บัตรประจำตัวประชาชนหาย3วัน7วันหลายคนก็หัวหมุนแล้วแต่เนี่ยค่ะ26ปีสุดท้ายได้บัตรแล้วนะคะ
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากช่อง7 HD นะครับเรื่องสุดดีใจหนุ่ม26ปีนะครับได้ทำบัตรประชาชนครั้งแรกจังหวัดปทุมธานีครับเป็นไงบ้างครับเมื่อสักครู่เพราะอะไรเขาถึงยังไม่มีบัตรจนอายุ26ปีครับ
1: พ่อ
0: ไม่ได้ไปแจ้งเกิดจนอายุถึง26ปีใช่ไหมถึงจะสามารถรื้อหลักฐานได้ว่าเขาเกิดในแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนไทยถึงจะได้ทำบัตรประชาชนแล้วก็เขามีความลำบากหรือว่าเสียสิทธิ์อะไรบ้าง
1: การร
0: ักษาพยาบาลฟรีใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอาจจะการเข้าการทำงานต่างๆมันก็ต้องใช้บัตรประชาชนในการสมัครงานหรือว่าสวัสดิการของรัฐที่แจกอะไรให้อย่างเช่นคนละครึ่งหรือว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐให้เนี่ยก็จะไม่ได้รับใช่ไหมครับนี่แหละความลำบากของการไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นคนสัญชาติไทยนะครับก็ลำบากในหลายๆเรื่องเลยดังนั้นบัตรประชาชนมีความสำคัญไหมครับมีความสำคัญมากๆเลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนกันครับพวกเรามีกันไหมเอ่ย
1: ม
0: ีกันทุกคนใช่ไหมทำเมื่อตอนอายุกี่ปีครับ7ปีบริบูรณ์ก็คือตอนป.1ใช่ไหมประมาณป.1ก็ตอนนั้นครูก็บอกแล้วหลายครั้งแล้วครับว่าสมัยครูเนี่ยจะทำได้ก็ต้องอายุครบ15ปีบริบูรณ์ก็คือตอนม.3แล้วก็มีการแก้กฎหมายใหม่ให้อายุ7ปีสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ครับจริงๆเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยต้องพกติดตัวตลอดเวลานะรู้เปล่าต้องมีติดไว้ในกระเป๋าตังเลยแล้วก็พกติดตัวเวลาตำรวจเรียกตรวจอะไรก็ต้องยื่นให้ดูหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ไปเปิดบัญชีไปธนาคารไปโรงพยาบาลก็ ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนต้องพกติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจำเป็นต้องใช้ตอนไหนก็ให้พกติดตัวไว้นะครับก่อนอื่นนะครับมาทราบความหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนกันก่อนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนอะไรคนไทยนักเรียนต้องเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นคนสัญชาติพม่าสัญชาติลาวสัญชาติเขมรกัมพูชาจะมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะครับมีไว้ทำไมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนแล้วก็ใช้พิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนในการติดต่อกับทางราชการในการขอรับบริการหรือว่าสวัสดิการต่างๆนะครับขอรับการรักษาพยาบาลบัตร30บาทรักษาทุกโรคการรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการการที่พวกเราได้เรียนฟรี15ปีนะครับก็ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันนี่แหละว่าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในด้านต่างๆของหน่วยงานรัฐนะครับรวมถึงใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็การทำนิติกรรมนะครับในการทำธุรกรรมอย่างเช่นการไปเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนการไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทำนิติกรรมพวกสัญญาซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเทพทุกอย่างนั้นบัตรประจำตัวประชาชนสำคัญไหมสำคัญมากครับต่อไปเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับว่าผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมีใครบ้างอ่ะไม่ใช่มีใครบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดต้องยังไงต้องมีสัญชาติไทยนะครับต้องมีสัญชาติไทย2จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยเคยเห็นไหมเล่มสีอย่างนี้สีน้ำเงินทึบต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับต่อไป3มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน10ปีนะครับ7ปีพวกเราบอกว่าตอนนั้นก็ทำตอนอยู่ปอะไรป.1 นั่นเองครับนี่นะครับอายุคุณสมบัติครบทั้ง3ไหมพวกเราคุณสมบัติครบทั้ง3หรือเปล่า3ข้อหรือเปล่า3ข้อสิถ้าเราไม่ครบ3ข้อเราก็จะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับดังนั้นพวกเราทำได้ก็เพราะว่ามีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อแต่จะมีบุคคลบางประเภทแม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อที่จะมีบัตรได้แต่เขาจะเป็นผู้ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นักเรียนคิดว่าเขาคือใคร
1: คนว
0: ิ
1: กลจริ ต
0: คนวิกลจริตเหรออ่ะคิดว่าใครอีกฮะต่างชาติแน่นอนเขามีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยมีเพื่อนบอกพระมหากษัตริย์ใกล้เคียงก็ประมาณนั้นราชวงศ์ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าบุคคลบางประเภทนะครับที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คือ1สมเด็จพระบรมราชินีครับไม่ต้องมีบัตรก็ได้ต่อไป2พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปครับต่อไป3นะครับภิกษุสามเณรนักพรตแล้วก็นักบวชนะครับไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นะครับต่อไป4นะครับผู้กายพิการเดินไม่ได้หรือเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างหรือว่าจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบที่พวกเราตอบมาเมื่อสักครู่ก็คือบุคคลวิกลจริตนะครับไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แต่คนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีบัตรของเขาเองก็คืออย่างเช่นบัตรผู้พิการนะครับต่อไป5ผู้ที่ถูกคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือคนที่ติดอาจจะติดคุกนั่นเองนะครับต่อไป6นะครับบุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชาณต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับ6คนเหล่านี้นะครับไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แต่ถ้าจะขอมีพวกเขาก็สามารถมีได้นะครับต่อไปข้อควรรู้ก่อนไปทำบัตรประจำตัวประชาชนพวกเราก็เคยทำแล้วตอนสมัย7ขวบหรือว่า7ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งนึงว่าขั้นตอนเป็นยังไงเหมือนกับตอนที่เราทำครั้งแรกหรือเปล่า การไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เราประจำอยู่นะครับแล้วก็ต้องทำภายใน60วันก็คือตั้งแต่เราอายุครบ7ขวบเนี่ยต้องทำภายใน60วันถ้าหลังจากนั้นก็จะโดนค่าปรับด้วยเหมือนอายุครบ7ขวบตอนวันที่1มกราคม60วันภายในวันไหนประมาณภายใน2เดือนต้องไปรีบทำบัตรถ้าหลังจาก2เดือนก็อาจจะโดนค่าปรับนะครับแล้วก็ถ้าบัตรชำรุดหรือบัตรหายนะครับก็ต้องเสีย100บาทในการทำบัตรใหม่ครับต่อไปคุณสมบัติที่ครูเล่ามาเมื่อสักครู่สัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็อายุตั้งแต่7ปีแล้วก็ไม่เกิน70ปีนะครับต่อไปนะครับเราสามารถทำบัตรประชาชนได้ที่ไหนบ้างแน่นอนถ้าในกรุงเทพก็จะเรียกว่าสำนักงานเขตถ้าอยู่ในไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลก็จะทำที่อะไร
1: อำเ
0: ภอที่ว่าการอำเภอแต่พวกเราเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปทำที่อะไรเทศบาลได้ใช่ไหมครับไหนใครทำเทศบาลบ้างโอเคหลายคนเลยแต่เป็นสมัยครูตอนเด็กครูไปทำที่ว่าการอำเภอนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีบริการอำเภอยิ้มรู้จักอำเภอยิ้มไหมอำเภอยิ้มจะตั้งอยู่ตามอะไรห้างสรรพสินค้าเราก็สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับเวลาก็8โมงถึง16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับก็เวลาราชการเลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับต่อไปนะครับหลักฐานในการทำบัตรประชาชนครั้งแรกก็แน่นอนครับครูบอกแล้วว่าก่อนที่ครูจะมีบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครอะไรต่างๆเนี่ยครูจะใช้อะไรสูติบัตรใบสูติบัตรคือการหลักฐานที่เรียกว่าหลักฐานการแจ้งอะไรการแจ้งเกิดนั่นเองครับแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือว่าของพ่อของแม่ก็ได้แล้วก็ใบสำคัญใบสำคัญเนี่ยกรณีที่เราเคยเปลี่ยนชื่อหรือว่าพ่อแม่เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนก็ต้องแนบไปด้วยในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครับแล้วก็ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยก็ไปแผนกที่เขาทำบัตรใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจเอกสารแล้วก็รับบัตรคิวนะครับถ้ามีคิวอยู่แล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือครับแล้วก็ถ่ายรูปพิจารณาแล้วก็ส่งมอบบัตรแล้วก็จบแค่นี้วิธีการทำบัตรประจำตัวประชาชนไปแป๊บเดียวก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนมาแล้วแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยในการทำบัตรนะครับอันนี้ครูพิเศษเพิ่มเติมกรณีที่บัตรเดิมหมดอายุเราต้องทำบัตรใหม่ภายในอะไรภายใน60วันก็คือประมาณ2เดือนถ้าทำหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเสียค่าปรับด้วยกรณีที่บัตรหายหรือว่าถูกทำลายนะครับก็ให้ไปแจ้งความให้เป็นหลักฐานอันนี้มาก่อนนะแล้วก็ขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่บัตรหายหรือว่าบัตรถูกทำลายแต่ล่าสุดนะครับกฎหมายมีการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วว่าเราไม่ต้องไปอะไรเราไม่ต้องไปแจ้งความแล้วสามารถไปทำใหม่ได้เลยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหายหรือว่าถูกทำลายนั่นเองครับนี่นะครับก็จบแล้วกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนครับง่ายๆสั้นๆนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองเขียนซิว่าเคยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปทำประโยชน์อะไรบ้างนะครับเช่นใช้เปิดบัญชีธนาคารใช้สมัครเรียนหรือว่าใช้ทำอะไรได้อีกไหนลองนึกกับเพื่อนที่ปรึกษากับเพื่อนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถาม

0: หลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วเอ๊ะฉันเคยนำบัตรประชาชนไปทำอะไรบ้างใครสามารถตอบครูได้บ้างครับปรเมศไหมบออะไรนะ
1: บว
0: เรศบวเรศเคยนำบัตรประชาชนไปทำอะไรครับ
2: ฉีดวัคซีนครับ
0: ฉีดวัคซีนตอนที่โควิดระบาดใช่ไหมครับโอเคต่อไปเดี๋ยวครูจะถามนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในการสมัครหรือว่าเป็นประโยชน์อะไรครับ
3: สมัครเรียนค่ะ
0: สมัครเรียนที่ไหนครับ
3: โรงเรียนวัง
0: โรงเรียนวังใช่ไหมครับก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนโอเคเรา
3: สมัคร True Money Wallet ค่ะ
0: สมัคร True Money Wallet Application ใช่ไหมครับโอเคก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องครับ
3: เปิดบัญชีธนาคาร
0: เปิดบัญชีธนาคารโอ้เก่งมากครับรู้จักการฝากเงินด้วยต่อไปเรา
3: ค่ารักษาพยาบาลฟรีค่ะ
0: ในการรักษาพยาบาลฟรีสิทธิ์ของคุณปู่หรือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับฝั่งนี้จะตอบไหมมีไหมเอ่ยเราประธานนักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำอะไรครับ
3: ซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะ
0: ซื้อตั๋วเครื่องบินจะบินไปที่ไหนเอ่ย
3: เชียงใหม่ค่ะ
0: จะบินไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับโอเคฝั่งนี้บ้าง
4: ใช้กรอกข้อมูลค่ะเวลาจะไป
0: สมัคร
4: สม
0: ัครอะไรครับ
4: สมัครสอบค
0: ่ะสมัครอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะว่าให้เขียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโอเคแล้วก็ต้องใช้ในการกรอกตอนที่ปีที่แล้ววิชาของครูที่สอนในเรียนห้องในห้องปลายทางปกตินะครูจะให้ทุกคนเนี่ยจำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองให้ได้ด้วยพวกเราจำกันได้ไหมต้องจำได้ใครสามารถจำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองได้บ้างกี่คนเอ่ย1 2 3โอเคโหเก่งมากนักเรียนต้องพยายามจำให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากรอกเอกสารอะไรเนี่ยไม่ต้องหยิบขึ้นมาดูบางทีก็ลืมเอามานะครับถ้าเราจำได้เราสามารถเขียนได้โดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับสมัยครูตอนเด็กเนี่ยครูก็พยายามจำแล้วก็ครูก็จำได้ข้อของตัวเลขของครูเนี่ยจะค่อนข้างซ้ำกันเยอะมากก็เลยจำง่ายนะครับพยายามจำให้ได้นะครับ13ตัวเยอะไหมก็ไม่ก็ถือว่าเยอะอยู่อ่ะเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ถ้าพยายามจำให้ดีสามารถจำได้นะครับต่อไปกฎหมายการรับราชการทหารครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ชายแล้วโดยตรงนะครับให้ผู้ชายฟังไว้อันนี้กฎหมายเกี่ยวกับเราเลยหรือว่าผู้หญิงก็สามารถฟังไว้ได้เพราะว่าต่อไปเราก็จะมีลูกอะไรลูกชายอาจจะมีลูกชายก็ต้องสามารถบอกลูกได้ว่าต้องทำตัวอย่างนี้นะต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับมารู้จักความหมายเกี่ยวกับกฎหมายการรับราชการทหารกันก่อนครับนั่งตัวตรงแล้วก็หันมาด้านหน้าพระราชบัญญัติรับราชการทหารนะครับพุทธศักราช2497ระบุไว้ว่าชายที่มีสัญชาติอะไรไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนอันนี้แสดงว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยเลยมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่คือรับราชการทหารคำว่าหน้าที่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่ได้ดังนั้นชายไทยทุกคนมีหน้าที่จะต้องเป็นทหารแต่จะมีรายละเอียดปีกย่อยยังไงเราจะมาดูกันครับ

จะมีการยกเว้นมีการผ่อนผันในประเทศไทยนะแต่ถ้าประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามอย่างเช่นเกาหลีใต้ผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นทหารไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการผ่อนผันแต่จะมีการยกเว้นนิดนึงก็คือสมมุติว่าถ้าได้เหรียญโอลิมปิกมาไม่แน่ใจว่าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงด้วยไหมแต่ถ้าได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยจะไม่ต้องรับราชการทหารจะไม่ต้องเข้ามาเป็นทหารก็ได้ที่เกาหลีใต้นะหรือว่าที่ประเทศอิสราเอลประเทศเขานะครับอยู่ในภาวะสงครามผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารด้วยนะครับประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับจะต้องเป็นทหารทุกคนแต่ประเทศไทยบอกว่าเป็นหน้าที่แต่ว่ามีข้อยกเว้นมีข้อผ่อนผันครับเรามาดูกันทหารที่ครูจะให้พวกเราได้เรียนรู้กันก็คือทหารกองเกินอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมทหารกองเกินคืออะไรก็คือชายซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์18ปีบริบูรณ์เนี่ยน่าจะอยู่ตอนมอไหนอ่ะประมาณม6แต่ยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วเมื่อเราอายุย่างครบ18ปีจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินครับการลงบัญชีทหารกองเกินบรรดาชายที่มีสัญชาติไทยนะครับเมื่ออายุย่างเข้าสู่ปีที่18ปีในพ.ศ.ใดก็คือประมาณม.6นะครับให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพ.ศ.นั้นผู้ที่ไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็เชื่อถือได้ไปแจ้งแทนเมื่อย่างเข้าสู่18ปีบริบูรณ์ก็คือช่วงม.6จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินไว้นะครับทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นจะต้องลงบัญชีไว้แล้วก็หลักฐานที่จะได้รับก็คือใบสำคัญแบบสด.9นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่ลงบัญชีทหารกองเกินก็จะได้ใบนี้ออกมานะครับเมื่อเป็นทหารกองเกินแล้วต้องทำอย่างไรอีกมีอีกช่วงอายุหนึ่งก็คือทหารกองประจำการนะครับชายซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้รับราชการทหารในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลดอันนี้คือความหมายของทหารกองประจำการครับการเรียกคนเข้ากองประจำการก็คือทหารกองเกินเพราะว่ากองเกินเนี่ยลงไปตอนอายุเท่าไหร่ย่างเท่าไหร่18ปีใช่ไหมครับก็คือทหารกองเกินทุกคนเมื่ออายุย่างเข้าสู่21ปีก็คือช่วงที่กำลังเรียนอยู่ประมาณปริญญาตรีนะครับในพ.ศ.ใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกอันนี้เข้ารับหมายเรียกณ อำเภอท้องที่ภูมิลำเนาของทหารของตนก็คือที่เข้าไปจับใบดำใบแดงไปสมัครเป็นทหารนี่แหละตอนอายุ21ปีนะครับที่อำเภอสมมุติว่าเรามีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอหัวหินแล้วก็อำเภอหัวหินก็จะนัดว่าประมาณช่วงเดือนเมษายนเคยเห็นไหมช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเลยที่ว่าต้องไปคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการใครอยากสมัครก็สมัครใจเป็นทหารใครไม่สมัครก็จับใบดำใบแดงหรือว่าใครสามารถผ่อนผันได้ก็ผ่อนผันไปเพราะว่ายังเรียนไม่จบแล้วก็มีข้อยกเว้นด้วยนะว่าบุคคลนี้ไม่สามารถเป็นทหารกองประจำการได้อย่างเช่นยังไงเป็นแปลงเพศสภาพอย่างเช่นไปแปลงเพศหรือว่าทำนมอะไรแบบนั้นอ่ะเพศสภาพไม่ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงกับร่างกายอ่ะเคยเห็นไหมที่เป็นข่าวอันนั้นก็จะได้รับข้อยกเว้นหรือว่าพระที่ได้อะไรเขาเรียกพระที่สอบปริญญาได้สูงอ่ะก็ไม่ต้องมาเป็นทหารกองประจำการด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับผู้ใดที่ไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ต้องให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็พอเชื่อถือได้นะครับไปรับหมายเรียกแทนถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนการเป็นทหารก็จะมีโทษด้วยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาไป

สมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีใบสำคัญอะไรว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วด้วยถ้าไม่มีเนี่ยเขาอาจจะไม่รับก็ได้นะครับดังนั้นเมื่ออายุครบ21ปีแล้วต้องไปทำยังไงเข้าไปเรียกเข้าไปเพื่อเป็นทหารกองประจำการนะครับแล้วก็ถ้ายังเรียนอยู่ก็สามารถที่จะผ่อนผันได้นะครับอ่ะเรามาดูกันครูบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าที่ของชายไทยทุกคนจะต้องเป็นทหารแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าใครบ้างนะครับที่ได้รับการยกเว้นไม่สามารถว่าไม่ต้องไปเป็นทหารกองประจำการนะครับอ่ะเรามาดูกัน1ก็คือใครภิกษุสามเณรนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับก็คือต้องสอบให้ได้ปาริยันที่สูงสูงอ่ะถ้าเป็นพระเพิ่งบวชใหม่ยังสอบปาริยันได้แบบชั้นต้นเนี่ยก็จะต้องไปเลือกอย่างแน่นอนเคยเห็นไหมที่พระหยิบใบดำใบแดงอ่ะก็มีนะครับต่อไป2นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำอยู่ในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ให้ครับนักบวชของศาสนาอื่นได้ด้วยต่อไป3บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารก็คือง่ายๆเลยเรียนรอก็คือช่วงม.4 ถึงม.6 เราได้ไปเรียนรอดอนะครับก็ได้รับการยกเว้นมาจบรอดอนะก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปเป็นทหารกองประจำการนะก็ใครอยากเรียนรอดอบ้างมีไหมโอเคหลายคนเลยนะครับก็สนุกนะลองดูม.4 โอเคเอามือลงอำเภอหัวหินต้องไปเรียนที่ไหนค่ายธนรัตน์ที่ปราณบุรีต้องไปเรียนทุกวันไหนเอ่ยทุกวันเสาร์เหรอรู้จักไหมเคยถามพี่ไหมตอนสมัยครูเนี่ยเขาจะเรียนทุกวันวันพฤหัสคือโรงเรียนของครูเนี่ยจะเลิกแค่ครึ่งวันก็คือจะสอนแค่เที่ยงส่วนช่วงบ่ายเนี่ยวันของวันนั้นเนี่ยคนที่ไปเรียนรอดอก็ให้ไปเรียนรอดอไม่มีการเรียนการสอนนะครับแล้วแต่โรงเรียนต่อไปต่อไป4นะครับนักเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหมครับต่อไป5ครูซึ่งประจำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงทบวงกรมหรือว่าราชการท้องถิ่นทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ให้อันนี้ของครูนะครับไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเพราะว่าครูนะครับได้รับข้อยกเว้นในข้อนี้ตอนนี้ที่ครูทำอยู่นะครับเพราะว่าครูเนี่ยรับราชการอยู่ในกระทรวงอะไรศึกษาธิการดังนั้นก็เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องไปเป็นทหารกองประจำการครับต่อไปข้อที่6นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็7นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมครับนี่นะครับก็8ผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติก็ไม่ต้องไปเป็นทหารเหมือนเราเป็นคนพม่าคนลาวคนเขมรมาก่อนแล้วก็แปลงมาเป็นสัญชาติไทยคนเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองประจำการครับต่อไป9บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหลายครั้งรวมกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยถูกพิพากษาให้กักกันนะครับข้อนี้ก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารกองประจำการครับก็ประมาณ9ข้อนี้นะครับก็วางแผนให้ดีนะครับชายไทยเมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ21ปีก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองประจำการครับต่อไปเกมไทยดูสิเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณ 3-4 ข้อนะครับทบทวนว่าพวกเราเรียนมาเข้าใจหรือเปล่าไปอย่างเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำใบงานกันอีกข้อที่1มีอายุ15ปี

0: แต่ไม่เกิน70ปีคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนถูกหรือผิด
1: ผิด
0: ข้อนี้ที่แก้ไขก็คือเป็น7ปีอ่ะ2ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้เป็นบุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องผู้พิการเดินไม่ได้ตาบอดทั้งสองข้างบุคคลวิกลจริตฟันเฟือนไม่สมประกอบไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แต่เขาจะมีก็มีได้3ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุย่างเข้าสู่ปีที่19ให้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ให้ดูว่า19หรือ18ข้อนี้ถ้าแก้ไขถูกต้องก็คือต้อง18ปีบริบูรณ์ก็คือช่วงประมาณม.6นั่นเองครับต่อไปทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้าสู่21ปีต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกในการเป็นทหารกองประจำการใช่หรือไม่ใช่นะครับช่วงนั้นอยู่ในช่วงยาตรีพอดีใครที่ยังเรียนอยู่ก็สามารถที่จะผ่อนผันได้นะครับต่อไปใบงานมี2ตอนครับตอนที่1ให้นักเรียนเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายการมีบัตรประจำตัวประชาชนในประเด็นดังต่อไปนี้ที่ครูกำหนดนะครับ2ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเลือกกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนและการรับราชการทหาร2ให้ลงมือทำใบงานได้3ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับอ่ะมาดูเร็ว1ตอนที่1นะครับบัตรประชาชนมีความสำคัญยังไงให้เขียนมาว่าพวกเรานำไปทำอะไรบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์เมื่อบัตรหมดอายุต้องทำอย่างไรตอนที่2อ่ะดูมีคำที่กำหนดให้เลือกอย่างเช่นคำว่ารับราชการทหาร30ปีบริบูรณ์18ปีบริบูรณ์ครูพนักงานบริษัท17ปีบริบูรณ์คำถามมีอย่างนี้ข้อที่1พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ระบุไว้ว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่อะไรนำคำอะไรมาเติมมีหน้าที่อะไรรับราชการทหารนั่นเองโอเคไม่ยาก2ตอนลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: ใบงานเรียบร้อยไม่เอ่ยอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับบางคนก็ยังเขียนอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเลยนะครับคนไหนที่ยังทำไม่ทันนะครับก็สามารถเขียนเฉลยตามครูได้เลยครับนักเรียนปลายทางครับสามารถฟังเฉลยแล้วเขียนตามคุณครูไปได้นะครับหากทำไม่ทันครับอ่ะเรามาดูกันข้อที่1บัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรก็แน่นอนครับเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ขอรับสวัสดิการอะไรต่างๆจากรัฐที่เราได้ยกตัวอย่างไปนะครับต่อต้นคาบก็สามารถนำมาเขียนได้เลยครับข้อที่2นะครับการทำบัตรประจำตัวประชาชนมีหลักเกณฑ์ยังไงข้อที่1มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับต่อไป3นะครับเมื่อบัตรหมดอายุผู้ถือบัตรต้องทำอย่างไรก็ต้องทำบัตรใหม่ภายใน
1: 60ว
0: ันต้องไปแจ้งความแล้วไหมต้องไปแจ้งความไหมปัจจุบันไม่ต้องไปแจ้งความแล้วนะครับต่อไปตอนที่2นำคำมาเติมข้อที่1พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ระบุไว้ว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ทำไงรับราชการทหาร2ทหารกองเกินก็คือชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึงเท่าไหร่30ปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วนะครับต่อไป3การลงบัญชีทหารกองเกินจะได้รับหลักฐานที่มีชื่อว่าอะไร
1: ใบ
0: สำคัญสด.9ใช่ไหมครับต่อไป4ทหารกองเกินที่มีอายุย่างไม่ใช่21ปีในพ.ศ.ใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกนะภูมิอะไรณอำเภออ่ะณอำเภอที่ภูมิลำเนาครับต่อไป5จุดๆก็คือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกรับมาการตรวจเลือดตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติคือใครมีพนักงานบริษัทกับครูใครครูนั่นเองครับอ่ะจบถูกหมดทุกข้อไหมไม่ยากเลยต่อไปก็คือสรุปนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหารนะครับก็เป็นกฎหมายสำคัญมากที่เกี่ยวกับพวกเราโดยตรงเลยเพราะว่าพวกเราต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนในการทำอะไรหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสมัครเรียนเปิดบัญชีธนาคารต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยยืนยันตัวตนก็ไม่ได้จะรับสวัสดิการจากรัฐต่างๆก็ไม่ได้แล้วก็ผู้ชายก็ต้องรู้จักกฎหมายการรับราชการทหารไว้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนที่ต้องทำยังไงรับราชการทหารครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบทเรียนครั้งต่อไปหลังจากหมดคาบของครูหาเวลาว่างนิดนึงทำแบบประเมินตนเองหน่วยที่4กฎหมายในชีวิตประจำวันครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเจอกันในหน่วยใหม่ที่มีชื่อว่าวิถีประชาธิปไตยนะครับจะเริ่มกันในเรื่องการปกครองท้องถิ่นครับเจอกันในคาบถัดไปครับจำไว้ได้ไหมอบจ.อบต.เทศบาลเมืองพัทยากรุงเทพเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่หลังจะต้องตรงนะลูกนะเสียงจะไม่มีนะครับอ่ะยืดหลังขึ้นนะครับนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฝึกร้องและฝึกปฏิบัติเพลงอะไรไปลูกเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดยังจำได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทบทวนด้วยทั้งในเรื่องของการร้องและการแสดงนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเนื้อหาสำหรับวันนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอสำหรับเนื้อหาในวันนี้คือเรื่องอะไรจ๊ะ
2: รำวงมาตรฐาน
1: นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเพลงรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกร้องเพลงด้วยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีและนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของครูทั้ง3ข้อยากไหมไม่ยากนะครับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงกันนะครับดูกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมาทบทวนก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะได้เรียนเนื้อหาใหม่ๆเราก็จะต้องทบทวนกับเนื้อหาเดิมเราก่อนนะครับนั่นก็คือการทบทวนร้องเพลงรำโทนเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะครับจำได้ไหมจำได้ไหมเอาละเดี๋ยวเราได้ทบทวนการทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะเอาละแล้ววันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงให้ดูเนาะมีเนื้อเพลงให้ดูด้วยนะครับพร้อมที่จะไปทบทวนการร้องเพลงไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วยืดหลังตรงนะครับอย่าลืมมือวางไว้ที่เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะด้วยนะครับและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมนะไม่ดังเกินและไม่เบาเกินนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วพร้อม1 2และ3ไปลูก

เอาละเยี่ยมมากเลยแต่ว่าคุณครูคิดว่าเสียงยังเบาไปนิดนึงรอบนี้ขอเพิ่มเสียงนะครับครูให้ร้องอีกหนึ่งรอบนะเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วยืดหลังขึ้น1 2และ3ไปครับ

ปรบมือให้กับตัวเองก่อนนะครับยังจำได้แม่นยำมากและไพเราะด้วยนะครับเอาละดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทบทวนการร้องเพลงไปแล้วเนาะครั้งนี้เราจะทบทวนการปฏิบัติกันบ้างดูซิยังจำท่าทางที่นักเรียนได้คิดออกแบบจำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืนขึ้นนะแล้วก็จับกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเดิมนะครับหาพื้นที่ว่างอ่ะหลังจากนั้นจับมือเป็นวงกลมลูกอ่ะทำวงให้สวยๆวงห่างๆจับมือแล้วปล่อยมือลงนะครับเราจะทบทวนไปพร้อมกับต้นทางและปลายทางนะเอามือลงเอาปล่อยมืออ่ะหันหน้านะครับมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะครับพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะหันตัวให้ดีนะครับหันตัวให้ดีหันตัวให้ดีนะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมหันตัวให้ดีลูก

อ่ะตบมือให้ตัวเองก่อนนะครับเอาล่ะคุณครูจะเห็นบางกลุ่มบางกลุ่มยังจำท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูให้แก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะให้แก้ตัวอ่ะเข้าวงให้ดีเข้าวงให้ดีรอบนี้ต้องสมบูรณ์แล้วนะเอาล่ะอ่ะพร้อมไหมพร้อมยังลูกพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงนะครับ

0: เก่งมากเลยเอาประจำที่ได้อ่ะนั่งเป็นแถวเหมือนเดิมนะนี่คือการทบทวนนะลูกรำโทนนะเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะครับเอาละอ่ะยืดหลังอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อดูกันต่อดูสไลด์กันต่อเลยนะครับเอาละทีนี้เราทบทวนการปฏิบัติไปแล้วทีนี้เราต้องมาทบทวนความรู้กันบ้างนะครับดูซินักเรียนจำได้หรือเปล่านะครับอ่ะดูที่หน้าจอวันนี้คุณครูมีคำถามนะมีคำถามนะให้นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับอ่ะดูข้อที่1เลยนะครับดูดีๆนะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมเอาละต้นทางตอบว่าถูกปลายทางละครับหนูสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันกับต้นทางนะครับสำหรับข้อที่1 นั้นเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะลูกนะอ่ะข้อนี้คือถูกต้องตบมือเยี่ยมมากนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปสำหรับข้อที่2นะครับดูดีๆข้อที่2โทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: มั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมเอาละเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับข้อที่2ผิดนั่นเองถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้จะต้องตอบผิดนะเอาละดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ลูกท่ารำของรำวงมาตรฐานนำมาจากเพลงแม่บทจำนวน10ท่ารำข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียน
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: เอาละถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดผิดใช่ไหมมีใครตอบถูกบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยตอบผิดหมดเลยใช่ไหมลูกข้อที่3เอาละดูเฉลยคำตอบดูเฉลยคำตอบสำหรับข้อนี้ผิดครับถูกต้องตบมือนะจริงๆแล้วจะต้องมีกี่ท่ารำ17เก่งมากนะครับมี17ท่ารำนะเอาละดูต่อดูต่อดูข้อที่4นะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่4นะรำวงมาตรฐานเป็นการรำตามเข็มนาฬิกาข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับ
1: ผ
0: ิดถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดผิดใช่ไหมอ่ะเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะครับผิดครับถูกต้องตบมือจริงๆแล้วข้อนี้เราจะต้องรำยังไงทวนเข็มนาฬิกาเก่งมากนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกเหรอถูกหรือผิดนะ
1: ถูก
0: อ่ะถูกนักเรียนตอบว่าถูกนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานของเราจะมีทั้งหมด4แบบนะแบบที่1เลยก็คือแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5นะครับแบบที่3แบบสากลนิยมและแบบที่4แบบราตรีสโมสรรำวงมาตรฐานจะมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับอ่ะดูต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงข้อนี้ถูกหรือผิดลูกเอาละเสียงเบาข้อนี้เสียงเบาอ่ะเอาใหม่ข้อนี้ถูกหรือผิดลูกชัวข้อนี้ถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิดอ้าวล่ะมีคนบอกถูกด้วยมีคนบอกถูกไหมยกมือนะอ่ะยกมืออ่ะใครบอกว่าข้อนี้ถูกต้องยกมือสิมีไหมลูกมีไหมกล้าเลยกล้าเลยผิดเราก็จะได้รู้ไงเอาล่ะมี3คนเอามือลงอ่ะใครบอกว่าข้อนี้ผิดยกมือเอาล่ะเอามือลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับสำหรับข้อที่6นะผิดนะครับถูกต้องตบมือนะครับเอาละสำหรับคนที่ตอบผิดจริงๆแล้วมันมีแค่เท่าไหร่ลูก10นะมี10เพลงเนาะเอาใหม่นะจำใหม่นะเอาโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะดูกันต่อดูกันต่อนะครับอ่ะทบทวนความรู้เดิมไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีทัศน์นะครับให้นักเรียนได้ดูเนาะเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนได้ย้ำความเข้าใจเนาะนักเรียนจะได้จำได้มากขึ้นนะครับพร้อมที่จะไปดูไหมลูกพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังตรงพร้อมนะไปทางยืดหลังตรงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทัศน์พร้อมกันนะครับไปเลยครับ

รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนซึ่งเป็นการรำและร้องของชาวบ้านโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะลักษณะการรำและร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้คงเป็นการรำและร้องง่ายๆมุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญเช่นเพลงช่อมาลีเพลงยวนยาเหลเพลงตามองตาเป็นต้น

0: ื่อปีพุทธศักราช2487ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนให้เป็นมาตรฐานมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนเพลงรำวงมาตรฐานประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงคือเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำสิมารำเพลงคืนเดือนหงายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงหญิงไทยใจงามเพลงบูชานักรบเพลงยอดชายใจหานส่วนทำนองเพลงทั้ง10เพลงนั้นกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งประดิษฐารำโดยนางละมุนยมคุปนางมัลลีคงประพัฒน์และนางสุภลักษณ์ภัทรนาวิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานประกอบด้วย4แบบดังนี้แบบที่1แบบชาวบ้านชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยเอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแบบที่สองแบบรัชกาลที่ห้าชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าหญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายพาดบ่าผูกเป็นโบใส่เครื่องประดับมุกแบบที่สามแบบสากลนิยมชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทหญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่4แบบราตรีสโมสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดรฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงใช้ได้ทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแต่จะมีเครื่องประกอบจังหวะโทนกลับและชิงประกอบ
1: เป็นยังไงบ้างเข้าใจมากขึ้นไหมลูกเข้าใจมากขึ้นนะครับรำวงมาตรฐานเนาะเอาละดูกันต่อดูกันต่อนะครับมาครั้งนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงที่หนูจะได้เรียนนั่นก็คือเพลงหญิงไทยใจงามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้

0: ให้หนูฟังเพลงก่อนเนาะฟังเพลงหญิงไทยใจงามก่อน
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

0: ปรบมือนะครับเอาละและเพลงที่นักเรียนได้ฟังไปก็คือเพลงรำวงมาตรฐานชื่อว่าเพลงหญิงไทยใจงามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้ฝึกรำโทนไปแล้วใช่ไหมลูกนะแบบไม่มีแบบแผนเนาะเราได้คิดท่ากันเองนะครับแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนที่เป็นแบบแผนก็คือรำวงมาตรฐานกันบ้างนะเอาละดูกันต่อดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูอื่นมาดูความหมายของเพลงก่อนความหมายของบทเพลงนี้นะดูที่หน้าจอนะลูกนะดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมากและยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้วยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้นนะครับเปรียบเหมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้วถ้ามีคุณงามความดีด้วยก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศนะครับผู้หญิงไทยเป็นขวัญใจของชาติเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติรูปร่างก็งดงามจิตใจก็กล้าหาญดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับและนี่ก็คือความหมายของเพลงหญิงไทยใจงามนะครับเอาละดูกันต่อเลยนะครับเหมือนเดิมเลยการอ่านเนื้อเพลงลูกทำไมต้องอ่านเนื้อเพลงเพราะว่าคุณครูอยากจะให้นักเรียนนั้นออกเสียงก่อนของแต่ละคำนั้นให้ชัดเจนนะครับทั้งคำควบกล้ำและตัวสะกดเนาะพอเราได้อ่านแล้วพอเราไปร้องเราก็จะได้ร้องถูกนะครับเอาละดูต่อนะครับสำหรับเนื้อเพลงหนูดูเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามทีละ1บรรทัดเนาะทีละ1บรรทัดเลยนะพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะคุณครูอ่านก่อนนะครับแล้วนักเรียนอ่านตามทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดือนพราวดาวแวววาวระยับ
1: เดือนพราวดาวแวววาวระยับ
0: แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
1: แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
0: ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ
1: ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ
0: คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม
1: คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม
0: ขวัญใจหญิงไทยส่งสี่ชาติ
1: ขวัญใจหญิงไทยส่งสี่ชาติ
0: รูปงามวิลาศใจกล้ากาดเรืองนาม
1: รูปงามวิลาศ
0: เกียรติยศก้องปรากฏทั่วคาม
1: เกียรติยศก้องปรากฏทั่วคาม
0: หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว
1: หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว
0: เอาล่ะและนี่ก็คือเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับของเพลงหญิงไทยใจงามที่เราจะฝึกร้องกันนะหนึ่งเลยคือเราจะต้องนั่งหลังตรงวางมือหรือรวมมือไว้ให้เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆนะครับในการฝึกร้องเพลงนะและร้องด้วยความดังที่พอเหมาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับพร้อมนะ1 2และ3

ได้ไหมลูกอาทีนี้หนูร้องเองไม่มีเสียงครูนะครับพร้อมนะยืดหลัง1 2และ3ได้ไหมได้นะได้นะบรรทัดที่1ได้นะได้นะอ่ะคุณครูตอบบรรทัดที่2เลยนะครับตอบบรรทัดที่2เลยนะครับเขาก็จะร้องว่าแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นอ่ะพร้อมนะ1 2และ3มาแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นได้มั้ยลูกอีก1ครั้งอีก1ครั้งบรรทัดที่2ยืดหลังพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3มาแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นได้มั้ยลูกได้ไหมอ่ะร้องเองไม่มีเสียงครูนะครับบรรทัดที่2นะพร้อมนะ1 2และ3มาเยี่ยมมากเอาละทีนี้2บรรทัดรวมกันนะครับบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะครับพร้อมกับคุณครูเลยนะพร้อมนะยืดหลังครับ1 2และ3มาเดือน

เยี่ยมมากนะครับเอาละสองบรรทัดแล้วสองบรรทัดแล้วนะครับต่อเลยนะต่อบรรทัดที่3เลยนะลูกนะอ่ะตรงนี้จะเสียงสูงนิดนึงนะส่งเดี๋ยวนะครูร้องแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญนะบรรทัดนี้จะเสียงสูงนิดนึงนะครับเอาใหม่เอาใหม่อ่ะพร้อมครูเลยนะครับพร้อมนะดวงหน้านะยืดหลังขึ้น1 2และ3มาดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญโสภาเพียงโสภาเพียงเดือนเพ็ญเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะ1 2และ3มาดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญโสภาเพียงเดือนเพ็ญเอาใหม่1 2และ3มาลูกดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญได้ไหมได้ไหมอ่ะร้องเอง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับ3บรรทัดรวมกัน1 2และ3มาลูก

นะสังเกตนะคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามนะอ่ะพร้อมกัน1 2และ3มาลูกคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามได้ไหมได้ไหมอีก1ครั้งอีก1ครั้ง1 2และ3มาลูก

ได้ไหมลูกได้นะได้นะต่อเลยนะครับครึ่งเพลงแล้วเหลืออีกครึ่งเพลงนะครับอันนี้จะร้องง่ายนะครับเพราะทำนองคล้ายๆกันดูเลยนะขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาติพร้อมนะ1 2และ3มาลูกขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาตินะร้องเอง1 2และ3มาขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาติเยี่ยมมากนะครับต่อเลยรูปงามวิลาศใจกล้ากาดเรื่องนามพร้อมนะ1 2และ3มารูปงามวิลาศใจกล้ากาดเรื่องนามได้ไหมลูกได้ไหมครูเอาสองบรรทัดรวมกันนะครับตั้งแต่ขวัญใจถึงรูปงามเนาะลองสองบรรทัดต่อกันครึ่งเพลงหลังพร้อมนะครับยืดหลังขึ้น1 2และ3มาลูกขวา

ได้ไหมได้ไหมแอบต่อนะต่อนะต่อนะฟังเลยเกียรติยศต้องปรากฏทั่วคำพร้อมนะ1 2และ3มาลูกเกียรติยศต้องปรากฏทั่วคำเอาใหม่นะครับ1 2และ3มาเกียรติยศต้องปรากฏทั่วคำได้ไหมนะต่อเลยบรรทัดสุดท้ายหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว1 2และ3มาลูกหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรวเอาล่ะทีนี้4บรรทัดหลังครึ่งเพลงหลังนะก่อนที่จะไปร้องเต็มเพลงอีก1รอบนะครับเอาครึ่งเพลงหลังก่อนจากขวัญใจนะพร้อมนะยืดหลังขึ้น1 2และ3มาลูกควาน

ได้ไหมตบมือตัวเองก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราร้องทั้งเพลงเลยนะทั้งเพลงเลยนะพร้อมนะพร้อมนะยืดหลังขึ้นนะครับวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆนะครับพร้อมนะ1 2และ3มาลูก

เอาละตบมือนะครับตบมือนะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะมีช่วงเวลาให้หนูไปฝึกปฏิบัติกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูขั้นปฏิบัติกันเลยนะครับเอาละสำหรับนักเรียนนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่นะครับในการฝึกปฏิบัติร้องเพลงหญิงไทยใจงามหลังจากนั้นออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับเอาละเอาละอะพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติกิจกรรมไหมลูกพร้อมนะอะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

0: เอาละเป็นอย่างไรบ้างลูกไปฝึกร้องเพลงมายากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเด็กๆร้องกันได้ทุกคนอยู่แล้วเนาะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเอาละแต่ทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะครับคุณครูขอตัวแทนเนาะออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับเอาละต้นทางใครจะออกยกมือขึ้นยกมือเลยเอามาเลยลุกมาเลยลูกเอาละปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังเนาะมาหน้าชั้นเรียนเลยเอาละใครถือไม้เอาละถือไม้ลูก
2: ยักถือ
0: ไม้นะดูแถวให้ดีดูแถวให้ตรงดูแถวให้เรียบร้อยตะกี้ขยับอีกนิดนึงลูกเอาละสามารถดูเนื้อเพลงได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละพร้อมไหมลูกพร้อมนะพร้อมนะนะที่เหลือปรบมือเพื่อนเบาๆนะครับ1 2และ3ไปครับ

0: หน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพเราะไหมลูกไพเราะไหมไพเราะด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูเก่งมากเลยนะครับให้เวลาฝึกแค่นิดเดียวเองนักเรียนร้องได้ขนาดนี้เก่งมากตบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบใจมากประจำที่ได้ประจำที่ได้เอาละขอบคุณครับเอาละยืดหลังตรงทีนี้เรามาดูหน้าจอกันต่อนะครับดูกันต่อนะสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับดูเลยดูเลยนะครับเอาละเพลงหญิงไทยใจงามนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเนื้อเพลงของคุณครูนั้นไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อเพลงกันนะเดี๋ยวดูตัวเลือกก่อนนะครับตัวเลือกที่1คุณความดีที่เห็นนะครับตัวเลือกที่2แสงดาวประดับนะครับตัวเลือกที่3ส่งให้เดือนงามเด่นนะครับดูตัวเลือกด้านล่างกันบ้างนะครับ1 2และ3นักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกไหนถูกต้องครับนักเรียนครับ
1: 3
0: ตัวเลือกไหนลูก
1: 3
0: 3ใช่ไหม3ใช่ไหมเอาละต้นทางตอบว่าตัวเลือกที่3ปลายทางหนูก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับดูเลยดูเลยดูเลยสำหรับข้อนี้นะตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่3ถูกต้องตบมือนะครับตบมือนะเอาละตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่2ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับดูตัวเลือกที่3เช็คคำตอบก่อนนะจะมี2 3และ1ใช่ไหม2คือแสงดาวประดับนะครับ3คือส่งให้เดือนงามเด่นและ1คือคูณความ

0: ที่เห็นอ่ะถูกต้องตบมืออีกหนึ่งครั้งนะเอาละถ้านักเรียนร้องได้นักเรียนก็จะทำข้อนี้ของคุณครูได้นั่นเองนะครับเอาละอ่ะทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปลูกบทเรียนในครั้งต่อไปเราก็ยังคงเจอกันในเรื่องลูก
1: รำ
0: วงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้เลยนะครับและสำหรับครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุหลาบร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
0: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคนกลาง
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบาก
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6เดือนการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้ครับ
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่า ข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนาก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ
1: 100% ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูก

0: ข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
1: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
0: ม
1: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
0: ครับ
1: เว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ
0: ครับผม
1: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้ว
0: ผมสงสัยมานะตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี่
1: คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
0: ่
1: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
0: ่
1: อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
0: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
1: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
0: ครับ
1: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
0: ่
1: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
0: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
1: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี้เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
0: ่
1: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้าน
0: ครับผม
1: จนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้องเป็นอาหารหลัก
0: ครับ
1: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
1: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
0: เอามาดูซิ
1: ครับผม
0: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสุรินแล้วก็
0: คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่วินี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลังดู
1: ครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดคร
0: ับ
1: จากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
0: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
1: ชิตาเกะ
0: และอันนี้ผสม
1: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
0: เสริมแอลคาลินทีน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้

0: ทำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: ท้องต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง คือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียงครับเพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะ
1: ครับ
2: ฝนตกทีรั่วนะครับป
1: ั
2: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็ก

0: เนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
3: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่สามนี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
4: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งช

ชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึกฟิลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
2: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
3: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
3: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
3: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
4: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
3: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
3: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาพาขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าปกติเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
3: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
3: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี้ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
4: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
3: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
3: ติดรอบ50
1: คน 3,000 กว่าคน
3: แต่ 3,000 กว่าคน
0: เก่งมากค่ะ
3: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โห

0: ำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
1: ้
0: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
2: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
0: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
2: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
0: ใช่ครับ
2: แล้วไงต่อครับ
0: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได้
2: เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
0: ค่ะช่วงประมาณม.1 ม.2เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยอะไรผมทําอะไรมึงบอกว่านี่ผมแร็ปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแร็ปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแร็ปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเฟี้ยวว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเหยินลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
3: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
0: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คกระจกแล้วขอเงินหนึ่งเนี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมง10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรเงี้ยครับผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นเขาก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ ไปพอแบบเขาเรียกอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยวันนี้มันเงียบปะ จนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับ
4: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
2: อ
4: เข้าไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมครับ
4: เนี่ยผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
3: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
5: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah

0: ียน
1: บุ๊ก
2: ครับพ
0: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
3: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
2: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
4: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
2: ไปเลยก็ได้ครับน้า
3: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
2: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
3: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
0: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
2: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
2: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
3: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
2: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
3: โชคดี
0: ไม่เป็นไรนะลูก
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
3: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
0: อ
3: ้
0: าว
6: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
7: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
7: ไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ดูแล
1: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
7: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
1: ครับ
7: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
1: ้
7: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
6: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
7: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อแบบว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมัน

0: ือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
1: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
2: ครับ
1: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
3: ม
1: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผ
3: ม
1: ว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาตรงนั้นเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
0: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
3: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
0: ก็ม.3 เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
3: ค่ะ
0: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ๆศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
3: ค่ะชื่อเพลงคือ
0: คลองเตย My City ครับ
3: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากย่าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนอ่ะ
3: โดนใจชาวคลองเตย
0: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
0: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขามาสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
2: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝั่ง
1: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับเนี่ยทำตัวดีๆได้นะเริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัวไม่ดีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
2: เยี่ยม
1: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี
3: ้
1: เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่ๆมันไม่ใช่ไงครับ
3: รับ
1: รับรับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี
3: ้
1: ย
3: ุ
1: ่งใ
0: ช่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วด้วย
3: กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
0: ้
3: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
1: รู้ครับรู้
3: ค่ะ
1: รู้ว่าเขาสนใจ
0: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
1: ้รู้อยู่ครับ
3: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
1: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
1: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
0: จริงๆพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
1: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู

0: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
1: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม.6 ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14 ตัวแต่มันมีเหตุผล
0: เดี๋ยวติดศูนย์13-14 ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
1: พี่ก็คิดแบบน
0: ี้พ่อชี้เลย
2: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยความคิดมันเริ่ม
0: มาแล้วก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
2: แบ่งเวลา
0: ให้เป็น
3: ตอนนั้นก็ติดเก่งนะ
1: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยครับ
3: อ๋อ 3.70
0: นั่นคือม.3
1: ประมาณม.2 ม.3ใช่
0: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
1: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
0: ฝึกก็คือเรียนดี
2: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
0: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
2: กลับมาตอน
0: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
2: ใช่
1: ม.4อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแรปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี้แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
3: อ้าว
1: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
3: ค่ะแล้ว
1: ทิ้งไปเลย
3: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
4: จริงมีประสบการณ์ตรง
0: อ้าว
4: ไม่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า passion นะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะ ไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคทมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
0: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
4: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
0: เราไปบังคับเขาไม่ได
4: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปคือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
0: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
4: ค่ะ
0: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช่ครับ
4: ค่ะ
0: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
4: ้
0: แต่บางทีมันสู้ไม่ได้จริงๆ
4: ค่ะ
0: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
3: ครูเอ็มนะคะ
5: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแร็ปแล้วพอเราชอบที่จะแร็ปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแร็ปออกมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแร็ปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
3: ขอบคุณ 2K ตัว M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
0: ัง
3: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
6: โอเคขอเสียงดังๆ

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอนั่นน่ะมันโลกมายา

0: Nut Nut.
1: พ่อครับย่าลูกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
2: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
2: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
3: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
3: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
2: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
2: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
3: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
4: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ
4: ่อขอบคุณมากครับย่า
5: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
6: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนคนหนึ่งอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
7: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอ่ะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
8: ครับ
7: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเราตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ย ตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
5: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
7: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
5: ้ค่ะ
7: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอ่ะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
0: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
7: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
0: ครับ
7: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
0: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
6: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
0: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
6: สื่อระดับโลกนะ
0: ก
6: ็ยังไม่ภูมิใจ
0: ยังไม่ภูมิใจ
5: เพราะว่าย
6: ังไม่ภูมิใจ
5: เพราะว่า
6: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
0: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
6: การ
0: หา
6: จุดร่วมตรงกลางกันอยู
7: ่ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
0: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
7: เรียนจบ
0: ใช่ไหมครับ
6: ใช
0: ่ขอแค่นั้น
5: ค่ะ
6: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
0: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
6: ให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์เขา
0: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คเขาแรปไหม
6: เคยครับ
0: เคย
6: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
0: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
6: ฟังบ้าง
0: แต่เรียกว่าน้อย
6: เป็นบางเพลง
0: เฉพาะบางเพลง
6: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
0: หมายความว่ายังไงฟังเฉพาะเพลงที่
6: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
0: ว่าเขาพยายามจะสื่อจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
6: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี
0: ้แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
6: ใช่ครับใช่
7: ครับเพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
0: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
5: ่
0: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
7: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้ง

0: นึงว่าหนึ่งในล้านสำเร็จมีหนึ่งคนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้หนึ่งในล้านสำเร็จมีหนึ่งคนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามีสองคนตอบเหมือนแบบแล็ปตอบพ่อครับใช
1: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
2: ใช่ผมเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแร็ปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนหนึ่งและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
1: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
0: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
1: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแร็ปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
3: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: นี่มันรายการอะไรมันช่างน่าดูสุดๆอ๋อนี่มันรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good
1: ขอบคุณมากครับ
2: โอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Meier. สี่บาทสุดท้ายนะสี่บาทสุดท้ายดับบีดดับบีดลงเยี่ยดับบีดลงเยี่ยแล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้ง

0: ใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
1: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
2: ครับ
1: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
3: ครับ
2: เห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
3: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
2: สดเลย
3: สดเลยครับ
2: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
3: ก็รู้สึกผิดครับ
2: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
3: ใช่ครับ
2: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
3: ครับ
2: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
1: ่อเท่
2: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อเมื่อกี้ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
3: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยดู
0: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
1: โอ้เขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
0: ้ค่ะ
1: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมมั่งอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้อยู
2: ่คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
1: ครับ
2: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
1: ครับ
2: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
3: ครับใช่
0: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
2: ัน
0: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
3: ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
0: ค่า
3: ไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าๆคันเก่งเก่าๆคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
2: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
1: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
2: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อ
1: บางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
2: ้
1: ฮะก็อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
2: ยากจะเห็นมากกว่านี
1: ้ใช
2: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
1: ้ไม่คิดครับไม่คิด
2: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
1: ใช่ครับ
0: ห่วงน้อยลงไหมคะ
1: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆ มันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
3: ครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ผมเชื่อนะครับอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบ ขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังทำจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
0: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
4: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคําว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดนึงนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคําว่าเก่งหมายความว่าอะไรคําว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้ค่ะ
0: ค่ะทูเอ็มล่ะคะ
5: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
6: ขอบคุณครับ
0: และทั้งหมดนี้นะคะคือท่อมตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท่อมตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: สารพันเรื่องไกลเกียร์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เก เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชาย

ได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงติดเปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติดปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

หลังจากที่วันรู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: มชื่อในกำทรศิษวัตมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ

0: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
1: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่นึงอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำแห้งบางพื้นที่น้ำท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะทำให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันเพราะว่าก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้ค่ะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธอ่ะไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อ่ะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้นะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้เหมือนกัน
2: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
3: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนหว่างทางทานอิสลามจะเป็นคนดำ
2: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
1: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทย

0: หรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริง
1: ๆนะคะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปี
0: เราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลแล้วเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานไปเดินเรือไฟฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
1: กำลังจะไปตัวของใครกับชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ได้เสียงเย็นตาคือเมื่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องเลยครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปมาตลาดทำไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ยกุ้งกระร้านล่ะร้านอยู่ก็เนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินดอยไรฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
4: ฝากให้ผู้ใหญ่นะ
0: ครับผม
4: ใหญ่เขาฝากซื้อไปขาย
0: แล้วพี่ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับโอเค
5: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
6: ลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี้
5: หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ปะได้แค่ออ
5: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับ
4: รถอะไร
0: เอาอย่าไปก่อนหน่อยนะถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับไปแล้วครับ
5: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6

0: ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอาจถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งแล้วก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู
1: ่ครูโบนี่อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผัดก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่เดี๋ยวได้มาแล้วเน
2: า
1: ะ
2: โอเคๆที่แรกคนตลอด
3: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
4: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
3: อาชีพหมู่บ้านเราคือไร่นะครับไร่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเรา
5: ผ่านไรที่เราปลูกรวงกับข้าวฟักทองก็มีฟักเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
6: อันนู้นหลับเป่าเออมันดีมากเลยแหละเจ้าดิ้นยูซี่อะโอ้ยเสียบุรุษกันแน่เชียว
3: เราจะผสมผสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปีถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวมกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขา
7: โ
3: อ้ครับและนี่ถึงจุดที่เราอาจจะวางข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเสื่อหรือปูลำแพงหรือปูจะแพงลำแพง
4: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
8: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
9: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยในนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดีครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
3: นวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อก่อนที่ยังไม่มีรถแท็กมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
4: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
3: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
4: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
10: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
4: อ
3: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากลางคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
4: เสียงฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
3: เมื่อก่อนยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
4: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่ยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
2: เป็นหมู่บ้านเรานี
7: ่
2: เป็นเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
7: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
2: ทุกครั้ง
4: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับ
11: เอ้ยคอนเนคกูยาดิมา
4: เต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร้กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เก็ดผักบุกนะครับผักบุกที่เราเคยกินมาตลอด
1: เก็ดไว้เฉพาะหัดที่อ่องๆ
2: เป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำจันทร์ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโรยเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับคุณพ่อกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: แค่สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในครอบครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินครอบครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทานกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ทรายผักกุ๊บไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: ันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลุง
2: ไปทางโคดนั้นครับ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำลงถึงเดินเหมือนพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: สายแบบแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วเมื่อสายไม้ท่านี่มันก็หมุนไม่ได้
4: ว่ามาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดปรับที่ต้องทานร่วมกันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
5: ไม่ว่า
6: บ้านเริ่มพร้อม
2: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยครบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของดั้งเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดน้ำตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
7: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันโดนฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับ
8: เปิดได้1ปีครับเนี่ยพ่อวันนี้1ปีครับ
9: ตรงนั้นข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยวะข้างล่างขอเลยเรียกได้

0: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
1: อันนี้มื้อไหนครับ
2: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
3: แล้วต้องว่าน้ำ
4: ครับที่น้ำพริกครับ
5: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ทางห้วยอ่ะ
6: เวลาจะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลักๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว
7: ขาย

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินหมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไปนี่ถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้แต่งยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาแบบนี้ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกอย่าให้ข้าวได้เยอะ
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งต่างเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโซมของเราอิแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟันบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งเราอิตะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงแบดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
0: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
4: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอ็กซิสที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกผีพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: ชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต้
1: ใช่ฟังดิฟังดินี่

0: เอามาวางไว
1: ้ใช่เอามาแปะอะไรอย่างนี้ก่อน
2: มันแคมป์
0: แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
1: ชอบผจญภัย
0: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เราไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรช่างประจำบ้านจะเนรมิตให้
1: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
1: ไม่ใช่ค่ะค
0: ือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
1: ใช่
0: เขาต่อ
2: ม่านเอง
0: ม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
1: มากค่ะ
0: นิดนึง
1: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่ะมันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
0: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่แล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
1: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
0: ม
2: ัน
0: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
1: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
0: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
1: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
1: ได้นะ
2: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี่ยนี่คือเรฟเฟรนซ์เนาะแล้วก็เราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนหนึ่ง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางนึงเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่าง
2: จบมีทำได้ดูด้วย
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วมันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างคะ
3: ค่ะอาการครับ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้าง
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้วก็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ทีนึงก็คือเปลี่ยนสีนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามีการลอกของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: ที่ว่าใช่เนี่ย

0: ีเสร็จแล้วอะไรต่อ
1: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
1: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
1: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
2: ค่ะ
0: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
1: ใช่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากันเข้ากัน
2: ค่ะแล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
1: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
1: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: ตามเกิดได้ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลสอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช
0: ่ไหมเออเตียงอีกงานเยอะนะ
2: เ
0: ริ่
2: ม
0: ไหม
2: เริ
0: ่
2: ม
0: ไหมทันไหมวันนี้ทัน
1: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างง
2: ี้ทัน
0: ทันแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
1: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
0: ไม่มีความหวังเลยโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรฮะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอน
1: อ
0: ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้มันโค้งยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกรียนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อ
1: ที่ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: อุ้ยยี่ต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซ
1: ี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: นี่คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
0: ้เดี๋ยวนี้พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ก็
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมแปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เพิ่มละมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลเลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลเลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยว
1: ไ
2: ม่เรีย
1: น
2: เป็นม
1: ือแล้วต้องล็อกกันมั้ย
0: นี่เลยไม่ต้องอย่างงี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันได
1: เออสโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งๆถึงวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่มั้ย
1: สวยงาม
0: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมครับมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่ออัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ทีนี้

0: ต้องดันอันนี้ขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงออกมาแล้วอันนี้ที
1: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ไม้ที่หมุนปรับองศาพูดให้ดีอ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เต
1: ีย งโอ้โหโครงเตียง
3: นี่ด้วยนี่ด้วย
1: โต๊ะ
3: โต๊ะด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
1: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างเดลมิตจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: เป็นไงเป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริงจริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: ค
2: ่ะ
0: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดือนละนิดต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นยังไงเขาไล่เราไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: ทำงานถึงอันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของเราก่อนมันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทำอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการคัดแยกขยะโดยจะมีอยู่3ส่วนก็คือขยะต้นทางขยะระหว่างทางแล้วก็ขยะปลายทาง
1: การขับเคลื่อนเรื่องขยะเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทุกไปขยะสร้างบุญเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกขยะ3ประเภทเอาไปส่งต่อให้กับมูลที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเราก็ส่งผลงานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
2: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลโคกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเด็กๆ เนี่ยได้มีความเข้าใจถึงอันตรายหรือว่าพิษภัยของขยะที่มันจะตามมาตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขยะแต่ละประเภทมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: วิธีการเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยให้ชาวบ้านเขาได้คิดเขาจะใช้วิธีการยังไงก็ที่ประชุมได้มีมติว่าจะนำขยะมาฝากไว้ธนาคารในลักษณะที่ซื้อขายแต่ว่าตัวเงินนั้นเราจะไม่จ่ายเป็นตัวเงินสดเราจะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นการสะสมลักษณะเป็นแต้มเวลาชาวบ้านต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารธนาคารก็จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคให้โดยที่คิดตามจำนวนแต้มที่เขามีอยู่ธนาคารก็พยายามที่จะจัดให้ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราดำเนินการได้ประมาณสัก3เดือนเศษกระแสก็ชาวบ้านก็เริ่มมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสะสมแต้ม ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: เมื่อก่อนขยะตามครัวเรือนเยอะชาวบ้านก็จะเก็บไปขายตามร้านค้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจครับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
4: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งมาสเปะสปะเรื่องลูกลุงดังวันนี้เอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขวดน้ำอะไรแยกไว้ไอ้มีมูลค่าของนี่เราไม่รู้ค่ามันใช่ไหมเอามาเล็กเต็มจะได้ไอ้นู้นได้ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าคนได้เต็มเยอะก็ได้ของมีค่าขึ้นไปเป็นข้าวสารเป็นน้ำมันอะไรแบบนั้น
5: รอบแรกได้12,000เต็มแล้วทีนี้ถ้าเป็นเงินก็1,200บาทรอบที่แล้วนะไข่3แพงน้ำมัน6ข้าวสาร3คือตัดไปเลยนะไอ้ที่ว่าเราเคยซื้อข้าวสารตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเดือนนึงเหมือนน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องซื้อเลย2เดือนไข่จากที่เราซื้อเดือนหนึ่ง2แผง3แผงก็ตัดรายจ่ายออกไปเยอะช่วยได้ขยะลดลงเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วตอนนี้มองเห็นค่าแล้วก็เก็บกันเยอะแล้วตอนนี้ยังไม่ทันแล้วเลยแพ้ไปเลยรอบนี้ไข่แผงนึงหายไปแล้วเก็บไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้
1: ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำเอาเรื่องขยะเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับ

0: ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆด้วยเหลือจากการบริโภคก็แบ่งเหลือจากการแบ่งปันก็จำหน่ายก็เป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวคือประสงค์หลักก็คือเราจะสอนเด็กเวลาเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เพราะนั้นเราสอนครั้งเดียวได้2ทางในช่วง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่ทำในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างเดียวเราทำพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นๆเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยไม่มีการภาคบังคับขยะที่เราขายเขาคิดเป็นเงินให้เราและเขาส่งขยะกลับมาให้เราเพื่อส่งต่อให้กับมูลที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้พิการดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขยายเราใช้ลักษณะเป็นใยบางมุมค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
1: ผู้จะสำนึกให้ชาวบ้านสร้างนิสัยของตัวเองนะครับผู้จะคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราน่าอยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุงเก็บของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านผมก็ถามว่าเก็บไปไหนก็ว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจที่โครงการที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จ
2: แรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณครูให้ทำอะไรประมาณนั้นนะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยคือเขามองว่ามาโรงเรียนนี่เด็กก็ต้องเรียนหนังสือนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนพอเด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำได้เห็นผลงานของเขาเอง
3: ถ้าเราให้ชาวบ้านมาทำดีไม่มีไอ้เครื่องจูงใจบางทีการร่วมมืออะไรมันจะน้อยแต่ก็พอทำดีมีของรางวัลได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้ทำต่อเนื่อง
4: ก็ดีใจอะเนาะภูมิใจไปด้วยคือให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็เก็บใช่ไหมมันก็เลยสะอาดจากที่ว่าปวดนี้ข้างถนนนี้เต็มไปหมดนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไม่มีให้เก็บด้วย
5: ภูมิใจโอ้นี่เก็บขยะไว้มันมีมูลค่าครับทำให้จิตใจเราสบายใจได้เล็กได้น้อยเราก็ภูมิใจใช่ไหมเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีช่วยบ้านเมืองให้สะอาดด้วย

รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: รอหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดําเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันแล้วกันนะ
2: ครับได้เพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่มั้ย
4: ครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีมั้ยครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆนะครับ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาญากรที่เป็นอาญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่สี่ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการกระเดินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
1: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
4: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
2: เศรษฐกิจ
4: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
1: ้
4: นะครับ
2: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
4: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
1: ครับ
4: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสังนักสำนักทั้งหมด19สำนัก19กอง
1: เยอะ
2: มากเลยครับ
4: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
4: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
1: ่คดีพิเศษ
4: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือหัดไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
1: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อนแล้วถึงมาแต่งตั้ง
4: ถึงจะดำเนินคดีกับ
1: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
4: ก็เหมือนกับข้าราชการปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
4: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
4: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
4: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ครับทีนี้พอดูตัวโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
4: ดิไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
4: เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
4: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
4: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
4: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งโกรธได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณ
4: ครับอาจารย์ครับ
6: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
7: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
9: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
8: ใช่แล้วค่ะ
9: ค่ะ
8: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
7: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
10: จ้า
7: อุ๊ยคุณพี่อร่อยไหมคะร้านนี้เขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆๆนะ
10: จ้า
7: ผมคุณรสจะไม่ต้องใส่เยอะนะ
10: อร่อยที่สุดเลยเจ
7: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
10: มีแค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
11: เสร็จหรือยังล่ะพี่เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
12: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
11: ไปกัน
12: เสร็จยัง
11: เสร็จแล้ว
12: เดี๋ยวไป
11: ไปอุ๊ยรอรถนานเนี่ย
12: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
10: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
7: หอม
11: อุ๊ย
7: จะไปไหนกันเหรอคะ
12: อะไรนะ
7: จะไปไหนกันเหรอคะ
12: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
7: ไปถึงไหนแล้ว
11: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
7: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
12: เฮ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
7: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ
11: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
7: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบเนี้ยบาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
12: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
11: ใช
12: ่จะไปดูก่อน
11: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงเนี้ยให้พวกเราด้วย
7: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
12: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
7: ไปๆๆเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
11: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
7: อุ๊ยขอบใจจ้า
11: ไปกันพี่
7: โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
8: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
9: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
8: ใช่ไหม
9: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
8: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
9: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
8: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
9: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออยเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
8: แย่งกันง่ายๆ
9: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
8: สงบคือยังไงคะ
9: ก็คือเข้าไปอยู่เนี่ยนะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
8: ไม่มีการฟ้องร้อง
9: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
8: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
9: ะ
8: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
9: ค่ะ
8: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
9: 5 ปี
8: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
9: ต้องดูแล
8: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
9: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
13: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
12: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
11: นะคะได้ตังค์ด้วยพี่
12: อะไรนะ
11: ไรคะ
13: รถสิ
12: เท่าไหร่ครับ
13: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมากิน
12: 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
11: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
12: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วย

0: อาม่ามารอใครครับ
1: รอกาแฟค่ะ
0: รอกาแฟ
1: ค่ะ
0: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
1: มารอวันนี้
0: อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
2: งั้น
0: แฟอาม่าหน่อย
2: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะได้ที่เลยอ่ะ
0: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
2: ้
0: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
2: ดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยึดซะฉะนั้น
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
3: การครอบครองปละปักหมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์1มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล2ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
4: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย
5: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
3: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
6: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
8: ์คือคนมนทะฉันเอง
6: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อยเกินค่ะอาจารย์คะ
7: อาจารย์ว่ามาเลยคร
6: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
7: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
6: ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบสองกรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไปสองสามกรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
7: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
6: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
7: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
6: ไอ้ย่า
7: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
6: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
7: โอเค
6: ค่ะ
7: คนเมาเนี่ย
6: ค่ะ
7: เมาอะไรก็ได
6: ้ค่ะ
7: แต่เมารักเนี่ย
6: โอ้โห
7: ไม่ได้นะอาจารย
6: ์โอ้โหอาจารย์นี
7: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
6: ค่ะ
7: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
6: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
7: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
6: ไอ้ย่า
7: จะไปหาเธอจนได
6: ้ค่ะ
7: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
6: โอ้
7: โหเมานี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
6: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
7: คืออย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
7: ขณะขับรถ
6: ค่ะ
7: เขาห้ามเมา
6: อ๋อ
7: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
6: อ๋อค่ะ
7: ไม่ใช่กินเหล้านะ
6: ค่ะ
7: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ย
6: อ๋อ
7: แปลว่าหย่อนความสา

0: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
0: ้
1: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
0: อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แปลว่า
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายห้ามขับ
0: อ๋อ
1: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
0: ึ๊บ2
1: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: กง2กงเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะ
0: อ
1: าจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
0: เออใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
0: เออแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
1: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: ถือว่าเมาหรือถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
0: ์โอ้ตายแล
1: ้
0: ว
1: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
0: ่
1: ในเลือดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: อ๋อ
1: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนจานเบียร์กระป๋อง
0: อ๋อ
1: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
0: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
0: ์
1: กฎหมายถือว่าเมา
0: อ๋อ
1: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: โดน2เด้ง
0: อ๋อ
1: เด้งที่1
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
0: เออค่ะ
1: เด้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
0: อ๋อ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
0: โอ
1: ้สาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
0: มี
1: ความผิดไหม
0: ค่ะ
1: สามเด้ง
0: โอ้ค่ะ
1: หนึ่งสันนิษฐาน
0: สอง
1: ขัดคำสั่ง
0: ค่ะ
1: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
0: โอ้โหค่ะ
1: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
0: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อประชาชน

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชน

หมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

ือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่า

ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันอันโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้าม

0: ันตรายด้วยประการใดแก่ของฝ่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่ของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและ ปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามแท้พระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกรขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากินแบ่งสลากินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากินแบ่งสลากินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากินแบ่งสลากินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทําให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น

0: สูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองได้ละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสายแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thคือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่ทางก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย านุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียด

0: จนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
1: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
0: โอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
2: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
0: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
2: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
0: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
2: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
0: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
2: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
0: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
0: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
2: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
1: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วน

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในป้องกันรถเฉี่ยวชนส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนสอนไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเพราะอาจถูกรถชนได้สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: พวกเราวันนี้เรามีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ทันทีมันยังไม่สำเร็จก็อย่าพึ่งล้มเลิกซะครับทำต่อไปทำต่อไป
1: สวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับและวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
2: สวัสดีครับน้องพีครับ
1: เราอาจจะใจเร็วด่วนได
2: ้
1: ผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ากว่าจะสำเร็จนี่คือเรื่องสำคัญมากกว่าพอสำเร็จแล้วมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือความยั่งยืน
0: การที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะบางคนนะครับอาจจะด้วยเทคโนโลยีของเรา disruption นะมันกดนะภายใน 2-3 วิมันไม่ไปปุ๊บเราเปลี่ยนเลยทันทีเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ทันทีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญข้อนึงเพราะเราวันนี้เรามีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมเราอยู่ในยุค new normal เนี่ยเรากำลังปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเราลองไปแล้วเนี่ย

0: มันยังไม่สำเร็จก็อย่าพึ่งล้มเลิกซะ
1: ครับ
0: ทำต่อไปทำต่อไปให้เรามีความวิริยะมีความอุตสาหะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองฝึกในเรื่องของขันติบารมีเรื่องของความอดทนนะครับ
1: ปัญหาเรื่องคนกับช้างที่กุยบุรีผมอยากให้พี่ดนัยช่วยขยายความนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นยังไง

0: ช็อตนะฮะหรือว่าถูกวางยาพ
1: ิ
0: ษก็คือสรุปว่าช้างตายเพราะช้างตายเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ปัจจัยทางการตลาดส่วนใหญ่ก็จะมี win lose นะฮะมีผู้แพ้มีผู้ชนะเป็นอย่างนี้แต่ว่าปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะชนะหมดนะคนก็ชนะช้างก็ชนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชนะหมดเลยเพราะว่าท่านทรงมองทุกอย่างเนี่ยแบบองค์รวมฮะเราเรียกว่าเป็น holistic view นะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเป็นส่วนๆเหมือนกับไปหาหมอก็ไปหาหมอเฉพาะทางได้ออกไหมครับว่าเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้แต่ไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมองภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาน่ะจึงเป็นการแก้ไขแบบระยะยาวนะฮะแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นเกิดชีวิตบวกขึ้นมาได้จากที่แต่เดิมเนี่ยต้องไปค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดช้างจึงไม่อยู่ในป่า ช้างมาลุกล้ำพื้นที่ทำกินของเกษตรกรชาวไร่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปลุกล้ำที่ของเขา มันก็ต้นเหตุมาจากตรงนั้นนะครับพื้นที่ที่ตลอดทางทั้งหมดเนี่ยนะฮะลองจินตนาการว่าสองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยและข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเป็นไร่สับปะรดหมดเลยเพิ่งปลูกป่าขึ้นมาใหม่20กว่าปีนี่เองนะครับและเป็นแนวการปลูกป่าแบบปลูกโดยไม่ต้องปลูก
1: คือยังไงครับพี
0: ่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าก็คือว่าปลูกป่าโดยไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่กำลังคนฮะก็คือปลูกป่าที่มันโตได้เองไม่ต้องมีการดูแล
1: นี่คือเป็นแนวคิดของท่าน
0: แนวคิดของท่านคือทุกอย่างเนี่ยท่านมองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่างแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นตอนะครับวันนั้นเนี่ยก็ต้องไปทำป่าให้อุดมสมบูรณ์คืนพื้นที่ป่าแล้วให้ป่าเนี่ยมีอาหารมีแหล่งน้ำนะฮะไปต้องไปสร้างฝายเก็บน้ำลึกๆเข้าไปนะครับแล้วก็จ้างชาวบ้านชาวไร่เนี่ยไปปลูกสับปะรดแม้กระทั่งอยู่ข้างในป่าลึกๆเข้าไปเลยแต่สับปะรดแบบไม่ได้แพงที่คนกินนะสำหรับให้ช้างกินแล้วก็ไปปลูกหญ้าอะไรที่เป็นอาหารของเขาก็ทำให้เขาเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยก็จ้างด้วยครับจ้างชาวไร่เกษตรกรเขาเองก็จะได้มีรายได
1: ้ไ
0: ม่ได้มีอาชีพแล้วก็ไม่ได้สูญเสียรายได้จากพื้นป่าที่แห้งแล้งนะครับจนกระทั่งสัตว์ป่าไม่มีเลยหายแล้วก็ลุกล้ำที่ดินชาวบ้านวันนี้ครับกุยบุรีของเราเนี่ยกลายเป็นแหล่งนะฮะอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเลยภายในระยะเวลาแค่20กว่าปี
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราต้องตามเข้าไปดูเป็นจริงอย่างที่พี่ดนัยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมเห็นกับตาเป็นยังไง
0: ครับ
2: เวลาเราไปดูช้างเนี่ยเราเห็นในสวนสัตว์เนาะเราไม่เคยมาเห็นแบบพื้นที่อย่างนี้ผมว่าน้อยคนนะที่จะมีโอกาสมาดูแบบนี้ถ้ามองในมุมของประชาชนใช่ไหมเขาก็มีพืชผลทางการเกษตรถ้าเกิดว่าช้างเทกันมาอย่างนี้เขาก็มีอาหารใช่ป่ะแต่ในมุมของช้างช้างจะคุยกับเรารู้เรื่องไหมเขาจะมากินอ่ะอาจจะต้องหาวิธีอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่เขามีวิธีการอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันแล้วก็ทำเอง

0: ะครับในที่สุดก็พบแล้วนะครับทั้งช้างและกระทิงมีคนก็บอกว่ามาแล้วไม่ได้เจอทั้ง2ตัวเนี่ยมาฟรีมาฟาวกันเยอะวันนี้ผมได้ครบแล้วถือว่าอิ่มเรื่องของคนกับช้างนะครับเราเป็นคนเมืองเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่วันนี้เนี่ยพอผมได้มาอยู่ในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยผมรู้เลยว่าคนกับช้างเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ที่จะต้องได้รับการดูแลแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่เอกฤทธิ์นะครับจุดเริ่มต้นจากช้าง1ตัวเสียชีวิตพระองค์ก็มองการไกล
1: ใช่ครับ
0: โครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทำมาตลอดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาด้านไหนครับ
1: ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลยครับเรานะครับจะสร้างแหล่งน้ำนะครับแหล่งอาหารแปลงหญ้านะครับแล้วก็ปงเทียมนะครับเพื่อให้ช้างนะครับทำเข้าไปในปากลึกนะครับเพื่อดึงดูดช้างเข้าไปในป่าแทนที่ออกไปหากินในป่าข้างนอกครับ
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแหล่งอาหารในป่าเขาก็จะไปกินพืชผลทางการเกษตรของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
1: คือเราต้องสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอนะครับสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพื่อที่จะไม่ได้ออกไปข้างนอก
0: ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่เขามองช้างเป็นศัตรูจริงหรือเปล่า
1: เขาไม่ได้มองช้างเป็นศัตรูครับเขาก็มีความอยู่ร่วมด้วยกันอย่างดี

0: ี่แหละครับแต่ว่าปัญหาคือบางทีช้างอาจจะออกไปหากินบางจุดเขาไม่ได้หากินตลอดนะครับบางทีเขาก็เดินแค่เดินผ่านเดินผ่านไร่ของชาวบ้านไปเฉยไม่ได้หากินทุกไร่ครับ
1: คนจากข้างนอกที่ไม่ได้เข้าใจการเป็นอยู่ในพื้นที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตก็จะมองว่าเฮ้ยช้างเนี่ยมันมาทำลายเว้ยเออบางทีมันก
0: ็
1: การแก้ไขก็คือง่ายเนาะเวลาเขามาทำลายก็มองเขาเป็นศัตรูไปซะอย่างนั้น
0: เพราะว่าตอนนี้ฮะคือกรมอุทยานนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการจัดซื้อเป็นกล้องคาเมล่าแท็บนะครับเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์เตือนภัยล่วงหน้านะครับของอุทยานชาติกุยบุรีด้วยนะครับก็คือเวลาช้างเดินผ่านกล้องเนี่ยกล้องที่ไปติดอยู่ชายป่าเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์นะครับ แล้วก็เจ้าที่ที่ประจำศูนย์เนี่ยก็จะแจ้งเจ้าที่ชุดผลักดันช้างเพื่อผลักดันช้างเข้าป่าไปนะครับเพื่อเป็นการลดของช้างที่ออกจากนอกพื้นที่
1: ว่าเรามีหน่วยงานที่คอยช่วยสมมติจะเข้ามาแล้วเรามีระบบการเฝ้าระวัง
0: ใช่ครับ
1: ก็พูดง่ายๆว่าลดผลกระทบ
0: ลดผลกระทบแล้วลดช้างออกไปข้างนอกด้วยคร
1: ับ แล้วพี่ๆน้องๆช้างพวกนี้เวลาเราไปคุยกับเขาไปทำไงกับเขาเป็นช้างป่าไงน่าจะมีการที่มันไม่เหมือนช้างเมืองที่เราเห็นเนาะไปรับมือกับพวกเขายังไงจะไปไล่เขาให้มันอยู่ใน
0: คือเจ้าหน้าที่ที่ไปไล่เนี่ยครับไปผลักดันเนี่ยเขาจะมีความชำนาญ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็คนก็สามารถอยู่ร่วมกับช้างได้
0: ใช่ครับเพราะว่ามีเจ้าที่ที่คอยช่วยดูแลด้วยส่วนนึง
1: มีอีกคำถามนึงเราเคยมีการเช็คปริมาณช้างว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไง
0: มีครับคือเคยมีโครงการในการตรวจดีเอ็นเอช้างนะครับ400ตัวอย่างเมื่อปี2557นะครับได้ช้างทั้งหมด237ตัวนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 18% ต่อปีครับก็ตอนนี้ปี2023ก็คาดว่าน่าจะมีช้างในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยประมาณ300เชือก300ตัว
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามองช้างเป็นศัตรู
0: ครับ
1: เขาก็จะมีชีวิตเหลือน้อยลง
0: ใน
1: วันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วันนี้ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นบวกกับแนวทางของพระราชดำริมีพื้นที่รองรับ ให้กับพวกเขาแล้ว
0: ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องทำตามพระราชดำริที่บอกว่าช้างป่าควรอยู่ในป่าแต่เราต้องมีแหล่งอาหารให้เพียงพอเข้าไปในป่าลึกๆกระจายนะครับกรณีที่ช้างป่าออกมาชายป่าเนี่ยควรที่จะให้ความปลอดภัยกับช้างบ้างอันนี้เป็นพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับ
1: นี่นะครับช้างกับคนจริงๆเราก็อยู่บนโลกเดียวกันได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ที่นี่ก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถมีทั้งพื้นที่ที่เป็นของช้างและของคนได้เช่นเดียวกันครับ

0: ันสุดยอดเลยครับพี่
1: เป็นไง
0: ระหว่างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่น้องที่เขาเป็นไกด์นะเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นต้นไม้อย่างนี
1: ้
0: อย่างที่พี่บอกเลย20ปีที่แล้วแล้วผมได้เห็นตัวเลขที่หัวหน้าเอกฤทธิ์บอกด้วยว่าปริมาณของช้างเพิ่มขึ้น 18%
1: ครับตอนนี้มีสักกี่ตัวครับ
0: 200กว่าเกือบจะ300
1: เกือบ300ตัว
0: ใช่
1: และอีก10ปีข้างหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากด้วยคร
0: ับ ผมก็เลยถามแบบติดตลกดีกว่าถ้าช้างเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องรีบหาแหล่งทำแหล่งอาหารให้เขามากขึ้นถูกต้องไห
1: ม
0: เพราะเท่าที่มีอยู่อาจจะไม่พอก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขามีการวางแผนดีอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: อันถัดมาที่เห็นอีกอันนึงก็คือว่ากระทิงจำนวน
1: ตัวใหญ่มากเลย
0: ใช่แล้วก็มีปริมาณสูงขึ้นด้วย
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าหลักการของท่านน่ะพระองค์ท่านวางแผนแบบชาร์ปสมาร์ทมาก
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้มองแค่ผลกระทบของคนกับช้างแต่ท่านมองถึงผลบวกจากวิกฤตครั้งนี้ให้กับทุกคนในชุมชนด้วยสิ่งที่ผมเห็นอันนึงนะครับพี่ฝรั่งทริปนี้ที่เราเข้าไป
1: ชอบมาก
0: ฝรั่งมากันหลายคันมาก
1: เพื่อมาดูช้าง
0: ใช่
1: แต่เขาไม่สนใจกระทิงนะฝรั่งเนี่ย
0: แปลกมากผมก็ยังสงสัยทำไมเขาไม่สนใจกระทิง
1: คือบ้านเขากระทิงมันเขาวิ่งหนีกระทิงกันฮะนึกออกไหมอ๋อ
0: ใช่อย่างที่สเปนใช่ไหม
1: สเปน
0: แต่การที่ได้เห็นช้างป่าเนี่ยผมเองเราเคยเห็นในช้างที่อยู่ในสวนสัตว์ครั้งนี้ก็คือพูดแล้วตื่นเต้นอ่ะไม่ได้เห็นเขาคือใกล้มากนะระยะห่างกันประมาณ10เมตรเองนะเห็นเขาตัวเป็นๆ
1: ต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ
0: ครับ
1: ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วเราดูเขาเนี่ยใจเราก็รู้สึกเราเป็นอิสระไปด้วยและเป็นธรรมชาติไปด้วยนะครับ
0: ตลอดทางน้องที่เขาเป็นมักคุเทศเนี่ยหรือว่าไกด์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันมีคนที่อยากมาที่เนี่ยก็อยากเห็นแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้สึกขนาดนั้นนะฮะแต่พอได้นั่งรถเข้าไปเรื่อยๆเราได้เห็นว่าสองข้างทางนี้อุดมสมบูรณ์แล้วเราได้เห็นนกเงือกเราได้เห็นกระทิงเราได้เห็นช้างเรารู้สึกว่าม
1: ีไก่ด้วยนะเห็นไก่ไหม
0: ไม่รู้เขาเรียกว่าไก่หรือนกอะไรผมไม่รู้แล้วมีสัตว์เยอะมากเราได้ยินแต่บางส่วนเราก็ได้ยินแต่เสียงแต่สิ่งนี้แหละมันเป็นไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ในประเทศไทยไม่น่าเชื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: และเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาถึง20ปี
1: ครับ
0: นี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจอะไรที่เราทำเสียหายแล้วกว่าจะฟื้นมันได้แล้วพี
1: ่ต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับ
1: นะก็มีเรื่องนึงที่อยากจะขอเน้นวันนี้ครับว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นมากก็คือเรื่องของความเพียร
0: ครับ
1: นะครับท่านมีบทพระราชพลเรื่องพระมหาชนกอย่างโครงการต่างๆในพระราชดำรินะครับแต่ละโครงการใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปี
0: จริงครับ
1: นะครับบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเองก็เลิกล้มความพยายามแล้วข้าราชการเองก็เลิกล้มความพยายามแต่พระองค์ท่านรับสั่งเลยบอกว่าอย่าหยุดอย่าเพิ่งล้มเลิกแม้ว่ายังไม่สำเร็จณขณะนี้ให้ทำต่อไปเรื่อยๆจะบอกกับน้องพีเลยยืนยันเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้เดินตามรอยพระราชาในทุกโครงการจะรู้ว่าทุกโครงการเป็นอย่างนี้หมดเลยคือไม่ได้ประสบความสำเร็จในช่วง10หรือว่า20ปีแรกนะครับแต่ต้องหลังจากนั้นไปอีก
0: แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับทุกโครงการของพระองค์นะฮะพอสำเร็จแล้วมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือความยั่งยืน
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องสำคัญมากกว่าเราผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเราบางครั้งผมก็เป็นเราอาจจะใจเร็วด่วนได้แต่นั่นมันคือไม่เกิดความยั่งยืน
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงก็คือศาสตร์ของพระองค
1: ์ใช่
0: ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วกว่าจะสำเร็จ
1: ใช
0: ่แต่อยู่ได้
1: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ
0: แต่อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ
1: แล้วที่สำคัญน่ะที่มันตอบโจทย์กับชื่อรายการของเราแต่เดิมนี่คือปัญหาที่ร้ายแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ช้างมาบุกรุกถูกฆ่าตายคนก็ไม่พอใจนะครับมีลวดมีอะไรโอ้คือมันเป็นอริ
0: ปล่อยกระแสไฟฟ้าอะไรกัน
1: แต่วันนี้ครับช้างกับคนมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอย่างมักคุเทศที่นำน้องพีเข้าไปก็คือชาวไร่นั่นเอง
0: เ
1: ขาก็มีรายได้ที่มานำนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
0: รายได้จากช้าง
1: จากช้างนะแล้ววันไหนช้างไม่ออกมาสมัยก่อนเห็นช้างต้องยิงเดี๋ยวนี้วันไหนช้างไม่ออกมาช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหน
0: เราเคยเห็นไหมช้างแบบนี้แบบเห็นแบบด้วยสายตาเราจริงๆนี่ลูกช้างนะอายุประมาณสักกี่ปีได้อันนี้อายุลูกช้าง15ปีแยกตัวออกจากฝูง
1: เห็นไหมว่านั้นทุกอย่างในชีวิตของเราฮะให้เรามองในแง่บวกมันจะเห็นโอกาสอยู่เสมอครับ
0: มีความน่ารักนะเขาก็จะวอหากันแต่ละคันว่าคันไหนเจอช้างหรือยังมีจุดไหนเจอช้างเจอกระทิงหรือยังเราจะได้ไปดูนี่แหละครับอยู่ที่มุมมองและแนวคิดแค่นิดเดียวเองจากเรื่องราววันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าทุกๆวิกฤตเราก็สามารถพลิกชีวิตเราให้ดีขึ้นได้อย่างตามชื่อรายการเราเลยก็คือว่าวิกฤตพลิกชีวิตบวกนะครับก็ติดตามเรา2คนกันได้นะครับในตอนต่อไปวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ทนายมากนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.พีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ผมได้คุยกับพี่ทนายเกี่ยวกับเรื่องคุณลุงท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: อายุก็80กว่าแล้วแต่แหมทำงาน
1: ยังแข็งแรง
0: ใช่
1: กระฉับกระเฉง
0: เด็กอย่างผมเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าท่านเอาแรงมาจากไหนแรงบันดาลใจจากไหนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆได้ถึงชีวิต80อ่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณลุงท่านเนี้ยก็ไม่ใช่คุณลุงธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าด้วยประวัติของท่านเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดนะครับต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะหน้าที่ท่านสำคัญมากนะฮะเป็นหัวหน้าช่างเครื่องบินส่วนพระองค์ถึง16ปีด้วยกันนะครับก็โชคดีฮะได้มาเจอกับคุณลุงตลอดเวลาคุณลุงท่านนี้ชื่อคุณลุงประสิทธิ์สิทธิกิจนะฮะถ้าเรามองเนี่ยเราอาจจะมองผ่านคุณลุงไปเลยนะครับด้วยที่ว่าคุณลุงก็ไม่ได้แสดงความโดดเด่นอะไรขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเราได้คุยกับคุณลุงแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้จากคุณลุงประสิทธิ์ได้ครับ
0: คุณลุงทำงานถวายในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็น่าจะมีแนวคิดอะไรที่น่าจะบอกอะไรเราได
1: ้
0: ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ติดตามเราด้วยเช่นเดียวก
1: ัน
0: ชักสนใจเรื่องราวของคุณลุงประสิทธิ์แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันผมและทีมงานได้มีโอกาส
1: โอ้โชคดีมาก
0: ได้ไปเก็บภาพและได้ไปสัมภาษณ์คุณลุงด้วย
1: ครับ

0: เราไปรับชมกันนะครับว่าคุณลุงพูดถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างนะครับ
1: 16ปีให้อยู่บนเครื่องนะฮะธรรมดาก่อนนี้ก็เคยไปเครื่องเป็นเครื่องไงขนสัมภาระอาจารย์สมก่อนที่อยู่เครื่องนี้นะแล้วตอนหลังทีนี้มาขึ้นเครื่องไปที่นั่งนะฮะหลังก็ซื้อเครื่องใหม่มาก็แล้วนายก็พิจารณาหาใครเป็นคนขึ้นแทนนะเป็นช่างมี2แบบมีช่างภาพพื้นกับช่างประจำเครื่องบินนะอย่างผมนี่ประจำเครื่องบินก็ช่วยนักบินนั่งที่1ที่2ให้ผมนั่งกลางนะแล้วก็ดูแลเครื่องวัดอย่างเงี้ยทุกอย่างนะเครื่องวัดเครื่องบินนี่ปั๊บมีดันปั๊บมีต้องกำหนดที่ทางเดียวกันหมดนะนายปิดปกติปั๊บไม่บอดเครื่องทันทีเลยขึ้นไม่ได้สมัยก่อนนี่ท่านมีวังอยู่3 4วังนะ3วังแล้วก็เพียงภูพานภูพิงเชียงใหม่นะแล้วก็ภูพานนี่สกลนครนะแล้วก็ทักษิณนี่ฝั่งใต้นะครับทั้งปีพระองค์มีภาระทั้งตลอดเวลาก็เตรียมเครื่องรอไว้ฮะทั้งวันยังมีหมายกําหนดการนะว่าวันนั้นท่านนั้นในโรงเสด็จอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องเตรียมเครื่องรับรองไว้คือวางที่เสด็จนี่พระองค์ไม่มีเวลาว่างๆนะคิดว่าอยู่บนเครื่องบินไทยจะตั้งธรรมดาบายอย่างงี้พระองค์ไม่มีต้องนั่งไปติดต่อวิทยุดูแผนที่นะแล้วก็สั่งงานตลอดเวลาใช้วิทยุเนี่ยสั่งงานตลอดเวลาพระองค์ก็ใครว่าจะดูแผนที่นะแล้วก็ติดต่อข้างนอกไปว่าใช้วิทยุนะติดต่อข้างนอกไปแล้วก็มองข้างนอกไปได้เรียกไปแล้วเสร็จไปไหนแล้วแต่นะพับเนี่ยกลับมาพับเนี่ยไม่เคยเข้าห้องน้ำเลยพระองค์ก็อดทนมากก็โอ้โหไม่ต้องไม่ชอบห้องน้ำต้องเตรียมพร้อมนะนอกจากบางพบเวลาเสวยอาหารอะไรเงี้ยก็ดำนั่นเสวยบนเครื่องมันมีทีนะไปเชียงรายฝนตกพอดีแล้วฝนตกเลยคุปเตอร์จะลงไม่ได้โอ้โหผมคนนี้ก็มาใกล้เครื่องบินเราเดี๋ยวก็ช้อนเครื่องบินเราอยู่ว่าโฮนอยู่นะพักฝนฝ่าลงรถฝนเปี้ยงนะผมประตูต้องปิดเครื่องบินเลยปิดประตูเครื่องบินหมดเลยฝนเปี้ยงเป็นลูกเห็บนะเราก็เปิดเครื่องบอกฝนตาก็เปิดรับพระองค์มาลงมาได้ผมก็กลัวไอ้คุปเตอร์ไปจะฟันกันเองด้วยแล้วฟันเครื่องเราด้วยมันมารออยู่แล้วจะลงไม่ได้ก็มีอยู่ทีนี้คือว่าน้ำบินเชียงใหม่ปิดงั้นทำทัพเชียงใหม่ฮะน้ำบินเชียงใหม่ปิดแล้วก็ต้องหาสนามบินน้ำรองก็มาลงพิษโลกมาจากสกลนครลงพิษโลกลงพิษโลกยกพักใหญ่ลงอากาศไอ้จนสนามบินเชียงใหม่เนี่ยไฟติดหมดแล้วแต่ถึงได้เข้มขึ้นไป
0: ก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนนะอย่างที่คุณลุงพูดเหมือนที่พี่ทนายเกริ่นเลยว่าผมว่าทุกๆวิกฤตอะยังไงเราต้องมีอันดับหนึ่งก่อนนั่นคือความอดทน
2: ก็จากที่ได้ฟังโดยตรงจากคุณลุงนะครับประเด็นที่เราได้รับมากๆก็คือว่าความอดทนครับในหลวงของเราท่านก็จะทรงงานตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งนะครับทรงศึกษาและจะเสด็จไปที่ไหนนะครับทรงสั่งงานผ่านทางวิทยุสื่อสารนะฮะคือทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและนอกจากนี้สิ่งที่คุณลุงประสิทธิ์เนี่ยท่านได้เน้นก็คือเรื่องของความอดทนพระเจ้าอยู่หัวเวลาที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งนะฮะจะไม่เสด็จห้องสงฆ์เลยอย่างเช่นท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งเป็นหัวหน้าราชสำนักประจำเนี่ยถวายการอารักขาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านอาจารย์วสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีว่าที่บัณฑิตที่ต้องมารับพระราชทานจักรพรรหัสเนี่ยเป็นพันหรือว่าหลายๆพันนะซึ่งใช้เวลานานจะเห็นเลยครับว่าจะไม่ขยับเขยื้อนพระวรกายเรานั่งแป๊บเดียว
0: เราก็เมื่อย
2: แล้วเราก็ขยับนะครับขยับแข้งขยับขาแล้วเท่านั้นไม่พอครับนอกจากไม่ขยับพระวรกายแล้วเนี่ยนะครับยกเว้นพระหัตถ์ที่ต้องยื่นปริญญาบัตรให้เนี่ยยังไม่เสด็จห้องสงฆ์ด้วยห้องสงฆ์ก็คือห้องน้ำก็นั่นนะ3-4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงขึ้นไปประทับอย่างนั้นนะถามว่าทำได้อย่างไรฮะท่านอดีตนายกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไปกราบบังคมทูลถามบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ทรงเหนื่อยบ้างหรอเห็นว่าทรงงานขนาดนี้คือเรียกว่าไม่มีวันหยุดก็เลยไปกราบบังคมทูลถามว่าไม่ทรงเหนื่อยบ้างหรือพระเจ้าค่ะนะฮะพระเจ้าอยู่ก็รับสั่งบอกว่าเหนื่อยนะก็มีเหนื่อยบ้างหรอกแต่เราท้อไม่ได้เพราะเรามีความสุขของประชาชนเป็นเดิมพันครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายท้ายที่สุดดีและร้ายผ่านไปหมดเราเก็บเอาไว้เราอุ้มเอาไว้เราโอบกอดไม่ได้แต่ปัญหาหนึ่งของเราในปัจจุบันก็คือว่าเราพยายามจะโอบกอดแต่ความสุขและความสนุกเอาไว้แต่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเราพยายามผลักมันออกจริงๆไม่ต้องครับเราวางใจให้ใสๆเป็นกลางอ่ะนะครับเพราะว่าไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยเราไปควบคุมเขาไม่ได
0: ้
2: เขามาแล้วเขาก็ไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือต้องมีความอดทนต้องมีความขันตินะฮะไม่ต้องเหมือนกับในหลวงของเรานะฮะไม่ต้องอย่างนั้นแต่เอาให้ได้สักประมาณ 10% 20%

0: เป็น
1: แค่นี้ชีวิตก็พลิกได้แล้วนะ
0: ก็พลิกได้แน่นอนครับ
1: นี่นะครับทุกวิกฤตนะครับผมยังเชื่อเสมอแล้วยิ่งคุยกับพี่ดนัยได้เจอทั้งคุณลุงและได้เจอแขกรับเชิญหลายๆท่าน
0: ครับ
1: มันยิ่งตอกย้ำเลยว่าวิกฤตพลิกชีวิตบวกได้จริง
0: ๆครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ดนัยต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดนัย
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ติดตามรายการของเรากันได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมั้ยยังเนี่ย
2: กินแล้วค่ะ
1: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
3: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
4: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
1: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
5: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก๋มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
4: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีเนี้ยช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
6: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
1: ห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
2: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทุกวันนี้มีหลากหลายทีเดียวนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่มองเห็นปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขาหรือว่าสังคมของประเทศเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยการใช้โมเดลของการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจสังคมเนี่ยนะครับรายการของเราก็จะนำเสนอ SE ต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับไปพูดคุยกันกับแบรนด์รารินนะครับเขามีการนำเอาผ้าไทยเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าไอเดียความคิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันครับ

0: มาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสะอาดแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาของไทยๆผลิตออกมาเป็นสินค้าที่น่าสนใจวันนี้ผมคุยกับน้องแป้งนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่าลารินนะครับเดี๋ยวลองคุยกันดูถึงคอนเซ็ปต์ในการจัดตั้งแบรนด์นี้แล้วก็สินค้าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีน้องแป้งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอย
0: พูดถึงตัวสินค้าตัวแบรนด์ของเราขอเราทำอะไรบ้างครับ
1: ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำรองเท้าค่ะโดยที่แบบเริ่มต้นเลยที่บ้านมีน้องผู้หญิง3คนแล้วก็เหมือนมันมีอยู่วันนึงเนี่ยเราเดือนเดียวเนี่ยเราซื้อรองเท้ากัน10คู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเลยว่าก็ซื้อเยอะมากแต่10คู่นี่คือ
1: มันจะเป็นแบบ

0: แบบเรียบๆเหมือนกัน10กว่าคู่อะไรเงี้ยค่ะของของมาม่าของหนูของน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าปอยเรามาทำรองเท้าแบบขำๆใส่เล่นกันก่อน
1: น่าจะมีคนซื้อเยอะนะแบบคนแบบเราอะไรเงี้ย
0: ใช่มันน่าจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้คนน่าจะใช้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำขำๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องสาวยังเรียนอยู่แล้วหนูก็เรียนโทหรือทำงานไม่รู้หนูก็จำไม่ค่อยได้แหละแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำรองเท้าแล้วยิ่งไปดับบันพีพอเหมือนพอเราทำได้2ปีเนี่ยค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือน้องก็เหมือนตอนแรกเราเริ่มทำด้วยการทำเล่นๆนะคะน้องก็แบบมีแนวทางว่าน้องจะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสส่วนตัวหนูอะค่ะหนูชอบผ้าไทยด้วยที่ที่บ้านนะคะเป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วเหมือนตอนเด็กๆเราก็คุกคีอยู่กับผ้าไทยตลอดเลยแล้วก็มีไอเดียว่าถ้าเราเอาผ้าไทยที่เราชอบเนี่ยมาลองทำเป็นรองเท้ามันน่าจะตอนแรกก็เราชอบก่อนแต่มันก็น่าจะขายได้ด้วยเพราะมันก็มีคนชอบผ้าไทยเหมือนเราเยอะ
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าที่บ้านเราค่ะลำพูนเนี่ยคนทำมันเริ่มทำน้อยลงทุกทีถ้าตอนแรกก็คิดเหมือนเด็กๆค่ะถ้าเราไปช่วยเขาซื้อเขาอาจจะอยากทำต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นลองเอาผ้าไทยมาทำรองเท้าเ
1: ง
0: ี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นนานหรือยังครับ
0: หนูทำตอนแรกหนูทำแบบเหมือนประมาณรองเท้าเรียบๆอะค่ะเหมือนที่ขายทั่วไปเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 ปีหนูเริ่มทำตั้งแต่ปี2011ก็เริ่มทำผ้าไทยประมาณปี2014ค่ะ
1: อ๋อแต่คือเริ่มทำรองเท้าเรียบๆก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นทำยังไงครับเราทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ทำคือด้วยที่บ้านอาม่าค่ะมันใกล้เหมือนแบบช่างทำรองเท้าขับรถผ่านเวลาไปหาอาม่าก็จะเห็นมีคนนั่งทำรองเท้าอยู
1: ่แล้วก็
0: ใช่เราก็เลยเดินไปถามว่าพี่คะหนูอยากได้รองเท้าประมาณนี้แมทเทียลแบบนี้พี่ทำให้หนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะ
1: แรกๆเป็นไงบ้างครับ
0: แรกๆผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าตอนสมัย2011 Facebook ยังไม่ค่อยฮิตมากเหมือนเราโพสอะไรไปมันก็เห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อครับ
0: มันก็ได้ผลตอบรับดีเดือนนึงขายได้ก็หลักแสนอะไรเงี้ยนะคะ
1: อ๋อก็เลยมองว่าเออนี่น่าจะเป็นอาชีพได้ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะ
0: ตอนนั้นน่าจะเพิ่งเรียนโทแล้วก็ทำงานเป็นอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เริ่มเห็นช่องทางในการทำรายได้
0: ใช่
1: แล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนว่าเออเราเริ่มสนใจผ้าไทยแล้วเอาผ้าไทยมาเข้าคู่กับรองเท้าครับ
0: จริงๆด้วยปกติพื้นฐานเนี่ยค่ะเป็นคนชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้วเนี่ยค่ะชอบใส่เสื้อแมวชอบใส่กางเกงสะดออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเหมือนทางเหนือเขาจะเหมือนใส่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือสไตล์ส่วนตัว
0: ใช่ค่ะคือเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะจะชอบสะพายย่ามใส่แบบผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะเรียกเด็กดอยเพื่อนเรียกเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบมันน่าจะเอามix and match อ่ะเราแบบลองทำดูแล้วก็น่าจะขายได้ใส่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนแรกๆก็คิดว่าตอนแรกคือเหมือนตอนแรกค่ะมีความคิดว่ามันเหมือนพอด้วยการขายของมันดรอปลงแล้วพอเรามาทำผ้าไทยเนี่ยมันจะเวิร์คหรือเปล่าก็เลยลองไปประกวดดีไซเนอร์รูมค่ะของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงส่งเสริมการส่งออกแล้วผลตอบรับว่าเราได้เข้ารอบนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดต่อยอดให้เราว่ามันน่าจะใช่ทางของเราเนาะมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยฮึดมาอีกรอบนึงก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ก็คือแปลว่าตอนแรกเนี่ยเราทำรองเท้าแล้วแรกๆขายดีแล้วมันก็ดรอปลงมาแล้ว
0: ใช่มันก็ดรอปลงมา
1: ทำไมถึงดรอปลงมาหรือว่ามันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปอยู่แล้ว
0: หนูว่ามันน่าจะเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปแล้วก็คนใหม่ๆเขาก็ทำมาเยอะแล้วด้วย
1: มีคู่แข่งมาก
0: ใช่ระบบมันก็อย่าง Facebook มันก็อัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนการเห็นโฆษณาหรือว่าการเห็นสิ่งที่เราโพสต์มันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะ
1: มันก็เลยต้องเปลี่ยน
0: ใช่มันไม่ใช่อะไรจะต้องที่เปลี่ยนเพราะว่าด้วยที่น้องสาวหนูเขาเริ่มที่จะเหมือนกับเบนออกไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับกลับเข้ามาในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเพราะน้องสาวแป้งจะเขาจะแฟชั่นกว่า
1: อ๋อเข้าใจแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่ง
0: ใช่
1: แต่พอน้องสาวเริ่มถอยออกไปนิดนึงเราก็จะใช้สไตล์ของเราเองเข้ามามากขึ้นแล้วการเอาผ้าไทยมาทำเป็นรองเท้านี่มันมีความยากยังไงบ้าง
0: จริงๆด้วยอากาศบ้านเราอะค่ะมันร้อนชื้นเวลาเราไปขายของอะค่ะเราก็จะได้ข้อตำหนิที่ว่าถ้าใส่รองเท้าผ้าเนี่ยซักได้หรือเปล่าฝนตกทำยังไงมันเปียกมันจะทำยังไงมันจะทนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับคำถามแบบนี้ตลอด
1: แล้วเราตอบเขาว่ายังไง
0: จริงๆมันก็พี่คะซักได้มันทำความสะอาดได้จริงๆมันก็เหมือนรองเท้าผ้าใบทั่วไปที่เราใส่ไงค่ะมันสามารถซักได้มันสามารถทำความสะอาดได้แต่พอมันเป็นผ้าไทยปุ๊บผ้าไทยราคาไม่ถูกอะค่ะราคาค่อนข้างสูงพอเรามาทำรองเท้าเราก็พยายามจะทำในเลนส์ราคากลางๆจนขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอราคามันด้วยสูงเขาก็จะคิดว่ารองเท้าบางทีใส่เขาก็ไม่อยากซักไม่อยากทำความสะอาดใส่แล้วจะต้องทิ้งหรือเปล่ามันดูแลรักษายากหรือเปล่ามันก็ทำให้การขายค่อนข้างยากขึ้นเนี่ยค่ะ
1: อ๋อคือต้องใช้การอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าด้วย
0: บางทีหนูก็สงสัยเหมือนกันเวลาไปขายทำไมรองเท้าทอม

0: รองเท้าอะไรเขาก็ซื้อใส่กันเขาก็ไม่มีคำถาม
1: มันก็เป็นสไตล์นี้นะ
0: ใช่แต่พอเวลาเขามาซื้อของเราเขาจะมีคำถามตลอดเวลาว่ามันจะดำไหมมันจะสกปรกไหมมันจะซักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าเพราะอะไรครับหรือว่าคนไทยยังไม่ได้ชอบของไทยมากเท่ากับของต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าไงเกี่ยวไหมคร
0: ับ ก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่มีความคิดแบบนั้นแต่หนูคิดว่ามันด้วยที่ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอด้วยหรือเปล่ามันก็เลยยังทำให้ต้องสร้างความเชื่อให้กับลูกค้ามากขึ้นอย่างเง
1: ี้ยครับแต่เราก็มั่นใจในสินค้าของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วกับผ้าที่เราเอามาทำนี่เราเอาผ้ามาจากไหนคร
0: ับหลักๆอะค่ะจะเอาผ้ามาจากที่ลำพูนค่ะเพราะว่าบ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะที่กี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าอย่างกี่แต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันความยาวของผ้าเนี่ยค่ะมันก็อาจจะได้หน้ากว้างแค่80เซนหรือว่า1เมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นกี่เหมือนที่ตามชาวเขาเขาทอค่ะก็จะเป็นลักษณะแค่นี้อะค่ะประมาณคืบหนึ่งอะค่ะ
1: ก็คือเราก็ต้องปรับตามลักษณะของผ้าด้วย
0: ใช่แล้วก็แล้วแต่ลวดลายที่เราสั่งเขาทอด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีชาวบ้านทอมาย้อมสีมาแล้วมันผิดจากที่เราแบบคุยกับเขาไว้บางทีเราก็รับมาทั้งหมดเลยค่ะก็ช่วยเขาเนี่ยค
1: ่ะอ๋อที่ผ่านมานี่เรารับซื้อกันยังไงครับคือไปติดต่อเขาก่อนแล้วก็ออเดอร์ไปแล้วก็จ่ายราคากันตามที่ตกลงไว
0: ้อย่างด้วยตอนแรกค่ะอย่างที่บอกว่าด้วยเป็นที่เป็นคนจังหวัดลำพูนนะคะก็คือจะคุกคีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือไปมาเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวหาคุณตาคุณยายเราอยากได้ของฝากกลับมาฝากเพื่อนฝากใครค่ะเราก็ไปหาเหมือนเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปเหมือนแรกๆเราก็ซื้อมาทำใส่เล่นเองหลังๆเราก็ซื้อไปเราซื้อยกมวลราคามันก็เราก็ไม่ได้โกงราคาเขานะคะก็ให้ราคาที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้เนี่ยค่ะ
1: ในทางหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะพอมีส่วนที่จะช่วยให้ผ้าไทยมันอยู่ในสังคมเราได้ต่อเนื่องไปไหมครับ
0: คิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่น่าจะช่วยได้ในระดับนึงค่ะเหมือนอย่างวันนี้ค่ะเรามาออกโทรทัศน์เนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่อายุประมาณเราอายุน้อยกว่าเราหรือคนที่ชอบผ้าไทยเหมือนเราเขาอาจจะคิดต่อยอดว่าจริงๆมันก็สามารถผ้าไทยเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าโอเคหนูทำมาตั้งแต่ปี2014แต่นะทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีคนใส่ชุดไทยใส่สบายไปเดินถนนเหมือนไปเดินญี่ปุ่นเงี้ยค่ะมันเราก็เหมือนว่าจริงๆเราก็น่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้คนหันมาสนใจและใส่ผ้าไทยมากขึ้นเงี้ยค่ะ
1: เราคาดหวังในอนาคตว่าเราอยากจะเห็นสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: จริงๆสิ่งที่คาดหวังคือหนูอยากให้ที่ลำพูนนะคะคือการทอผ้ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างป้าที่หนูสั่งทอเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลูกเขาเนี่ยค่ะก็ไปรับราชการที่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะทอต่อมันไม่มี
1: อ๋อเพราะว่าเขาไม่มีคนทำหรือว่าสินค้ามันทำให้เขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือว่ายังไง
0: จริงๆปังว่าสินค้ามันเลี้ยงตัวเองได้แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อยอดตรงจุดไหนต
1: ่
0: อแล้วก็เหมือนด้วยการทอผ้าค่ะมันใช้ระยะเวลานาน
1: ครับ
0: แล้วก็มันอาจจะถ้าเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมใน1วันคุณอาจจะได้มาเลย300-500บาทใช่ไหมคะ
1: รายได้ก็ชัดเจนกว่า
0: ชัดเจนกว่าแต่ผ้าเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาทอมาเสร็จปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปขายใครหรือเขาทอมาอะไรแบบปุ๊บเขาไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อของเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเหมือนมีการครัวเขาอะค่ะว่าโอเคป้าทอมาให้หนูนะหนูรับซื้อของป้าแน่นอน
1: เ
0: ขาก็จะมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นแล้วคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเหมือนพอเขาเห็นปุ๊บว่าป้าคนนี้ได้รายได้จากตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะมาถามป้าว่าเนี่ยมีงานให้ป้าคนนี้ทำไหมมีงานให้แม่คนนี้ทำไหมมันก็เป็นจุดกว้างๆขึ้นเรื่อยๆค
1: ่
0: ะคนก็หันกลับมาทอผ้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ทุกวันนี้มีแบบเราเยอะไหมครับก็คือที่ไปรับผ้ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายในตลาดเนี่ยครับ
0: หนูว่าก็เยอะนะคะเพราะว่าที่ทำมาหนูก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเขาก็เหมือนกับบางคนเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพกลับบ้านไปเขาก็เหมือนแบบกลับไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านของเขาค่ะให้สินค้าของเขาขายได้มากขึ้น
1: ครับ
0: เหมือนเราอยากให้คนในต่างจังหวัดมาเหมือนแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งต่อไปมันอาจจะเราก็คิดว่าต่อไปมันอาจจะไม่มีแน่ๆแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยยืดระยะเวลาให้มันแบบ
1: อยู่ต่อไปได้ยาวนานที่สุดเท่าที่พอจะทำได้นะครับเดี๋ยวพักคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูสินค้าของแบรนด์ลาลินบายดับเบิลพีกันเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างจากรองเท้าต่อยอดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามครับ

0: แล้วครับกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับแบรนด์ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยนะครับก็เอาผ้าไทยมาทำเป็นสินค้าต่างๆเริ่มต้นจากรองเท้าอันนี้คือรองเท้าที่ผลิตมาใช่ไหมมีอะไรนำเสนอบ้างอันนี้ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผ้าฝ้ายค่ะทอผสมกับใยกันชงแล้วก็เนี่ยค่ะสีน้ำตาลย้อมมาจากยูคาลิปตัส
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เราทำในขั้นตอนไหนบ้างคือเราเป็นคนดีไซน์แล้วก็
1: ใช่เป็นดีไซน์เป็นเราดีไซน์แบบใช่ไหมคะแล้วเราไปคุยกับป้าว่าเออเราอยากได้ผ้าสีประมาณนี
0: ้
1: สมมติน้ำตาลมันมีหลายเฉดใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับการย้อมว่าเราจะย้อมกี่ครั้งให้ได้เข้มให้ได้อ่อนตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะ
0: ก็ใช้วิธีการย้อมแบบธรรมชาติ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็เอาไปผลิตออกมาเป็นรองเท้าอีกที
1: ใช่แล้วเราก็ไปเลือกแมทเทียลที่เราจะเอามาประกอบมาเป็นรองเท้าเนี่ยค่ะเราไปเลือกทุกอย่าง
0: กว่าจะออกมาเป็นรองเท้าคู่หนึ่งมันยากไหมครับ
1: ก็ถ้าจะหนูทำนานแล้วถ้าหนูบอกหนูก็จะว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเริ่มต้นก็น่าจะยากอยู่ค่ะ
0: ก็คือกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นรองเท้าเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทุกวันนี้เรามีแบบเยอะไหมครับหลากหลายไหมครับ
1: ถ้าตั้งแต่ทำมาเลยก็น่าจะตั้ง 5-60 แบบได้อยู่มั้งค่ะ
0: โอ้แล้วก็ออกแบบไปเรื่อยๆ
1: ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็อยากได้แบบเก่าแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีผ้าเปลี่ยนแมทเทียลอะไรเงี้ยค่ะ
0: หรือบางคนออเดอร์ได้ไหมหรือว่าทำมาสำเร็จแล้วก็มาขายหรือ
1: มีทั้ง2แบบค่ะคือบางทีคือด้วยของเก่าเราหมดเนี่ยค่ะแล้วลูกค้าก็อยากได้เหมือนสมมติหนูทำสีแดงออกมาแต่ลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลเนี่ยค่ะลูกค้าก็สามารถเมทูออเดอร์ได้ว่าพี่อยากได้ผ้าของตัวเนี้ยแป้งเอามาทำแบบที่แป้งเคยทำมาแล้วสามารถทำได้ไหมแป้งก็ทำได้แต่อาจจะรอนานนิดนึง
0: อ๋อเมทูออเดอร์ก็รอหน่อยนะครับ
1: คำ
0: ถามเรื่องราคาได้ไหมครับอย่างนี้เราขายสักเท่าไหร่ครับ
1: คู่ละ1,980
0: อันนี้คือ1,980 บาท
1: ค่ะ
0: คือหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสินค้าของ Made in Thailand มันจะต้องราคาประมาณนึงด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เรามีอะไรอยากจะอธิบายเขาไหมครับว่าทำไมเราถึงเซตราคาขายแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ถูกๆอย่างเดียว
1: จริงๆด้วยขั้นตอนนะคะมันเราทำตั้งแต่ต้นน้ำยันแบบปลายจริงๆมันไม่ได้ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยการที่เราทำเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็ให้ราคาที่เป็นธรรมกับคนที่ทอผ้าใช่ไหมคะแมทเทียลเราก็ใช้แมทเทียลอย่างดีถ้าเทียบเท่ากับแบรนด์ที่เขาขายแพงกว่าหนูก็ใช้แมทเทียลระดับเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งราคาเหมือนแบบเราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะเอากำไรมาพอที่เราจะเอามาช่วยคนอื่นได้เอามาใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ค้ากำไรเกินควรนะคะแล้วก็ใช้ของที่ดี
0: ก็อยากจะให้ลองทำความเข้าใจกับแบรนด์ไทยที่เขามีความตั้งใจเนี่ยนะครับเขาเลือกวัตถุดิบที่ดีทำอย่างประณีตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ให้ราคาเขาหน่อยนะครับ จากรองเท้าเนี่ยเห็นว่าเราก็ต่อยอดไปทำสินค้าอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะหลังจากทำรองเท้าเราก็มีเหมือนกับด้วยที่รองเท้ามันใช้ผ้าไม่ได้เยอะมากต่อคู่เราก็อยากช่วยเขาเยอะขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังๆเริ่มซื้อผ้าเยอะขึ้นซื้อเยอะขึ้นสั่งทอหลายม้วนเนี่ยค่ะก็เอามาทำเป็นกางเกงทำชุดเดรสทำเสื้อแล้วก็เศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเวลาเราตัดผ้าใช่ไหมคะมันจะมีเศษแล้วก็เอามาทำตุ๊กตาเพื่อไม่ให้ผ้าที่เราตั้งใจสั่งทอ
0: ใช้ประโยชน์ได้เยอะ
1: ให้หมดที่สุดใช่ค่ะ
0: ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: กางเสื้อผ้าดีมากบางทีดีกว่ารองเท้าอีกค่ะพี่บอย
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าซื้อง่ายใส่ง่ายกว่า
1: จริงๆเหมือนผู้หญิงก็จะช็อปทุกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อผ้ามันสำหรับความคิดบ้างนะแปลว่ามันเห็นทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนทุกวันมันซื้อง่ายใส่ง่ายเลยค่ะ
0: รองเท้าอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าเสื้อผ้า
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นก็เลยซื้อเสื้อผ้ากันเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้เราพยายามจะนำพาบริษัทของเราแบรนด์ของเราเนี่ยไปทางไหนต่อครับในอนาคต
1: เนี่ยอนาคตอยากจะจริงๆอยากจะขยายแบบเครือข่ายอะค่ะคือด้วยตอนนี้ค่ะเราไปมากับลำพูนกรุงเทพต่อไปก็อยากจะเหมือนทำคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากทำศูนย์เรียนรู้ค่ะที่ลำพูนสอนตั้งแต่ปลูกฝ้ายังไงแล้วก็เอามาทำขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโฮมสเตย์ให้แบบว่าเหมือนกับเขามาได้เรียนรู้ชีวิตของคนในชนบทในต่างจังหวัดว่ามันต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเวลาขั้นตอนในการทำผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มาต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้าง
0: อีกไกลไหมครับกว่าฝันของเราจะเริ่มมา
1: ตอนนี้ยังต้องอีกสักพักค่ะพี่บอย
0: คือเริ่มคิดอยู
1: ่คิดแล้วก็จะค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากเดี๋ยวเร็วมากเดี๋ยวพลาด
0: อ๋อก็ค่อยๆทำไปแต่คือตั้งใจว่าอยากจะสร้างความรู้องค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับว่าผ้าไทยเขาทำยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะได้มีซัพพลายเออร์ที่ดีด้วย
1: ใช่แล้วเขาก็จะได้อยู่ต่อไปเขาจะได้อยู่ได้สมมติถ้าวันนึงเราไม่อยู่เขาก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่มีเรา
0: ครับอ่ะ หลังจากนี้เนี่ยนะครับแบรนด์ของเราก็น่าจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรามีมองไปขายอย่างตลาดต่างประเทศบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็ขายอยู่แล้ว
1: มีเคยไปงานแฟร์ที่ต่างประเทศนะคะมีไปปีนี้มีไปญี่ปุ่นกับไปเกาหลี
0: ครับ
1: ก็ที่เกาหลีก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะไปกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะผู้ค้าโฟกชามก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีกันทุกแบรนด์เลยว่าเขาให้ความสนใจกับงานแฮนด์เมดเลยนะคะเหมือนเราจะคิดว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เขาเน้นแฟชั่นซะส่วนใหญ่แต่คือกลุ่มคนที่เขาชอบทำงานทำมืองานแฮนด์เมดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแต่ส่วนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเราไปงานแฟร์ค่ะเป็น exhibition ก็มันเท่าที่สังเกตได้ก็คือเราต้องไปอย่างสม่ำเสมอค่ะให้เขาไว้วางใจเราก่อนเขาถึงจะมีการสั่งผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยค่ะญี่ปุ่นค่อนข้างยากนิดนึง
0: แต่ละแบรนด์ของเมืองไทยอ่ะผมเคยคุยกับโฟกชามวันนี้ได้คุยกับบาลินแล้วแต่ละแบรนด์เขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ จริงๆสไตล์ของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างของพี่ลูกแก้วโฟกชามเขาจะแนวแบบแม่เหมือนญี่ปุ่นหน่อยด้วยที่สามีแกเป็นคนญี่ปุ่นใช่แล้วเขาก็เคยเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าเขาก็จะเป็นในแนวสไตล์คนญี่ปุ่นแต่ว่าของแป้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าคือลูกค้าแป้งอะค่ะมันจะมีกลุ่มตั้งแต่เด็กกว่าแป้งประมาณแป้งแล้วก็ยาวไปจนถึงรุ่นคุณแม่ค่ะ
0: อ๋อก็ใส่ได้เหมือนกัน
1: ใส่ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มลูกค้าจะยาวกว่านิดหน่
0: อ
1: ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่สไตล์ค่ะอย่างของพี่แก้วอย่างที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นของแป้งก็จะแบบแมวแมวเนื้อหน่อยมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันจริงๆแป้งว่ามองไปเสื้อผ้ามันก็คล้ายๆกันหมดแหละค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าเขาแฮปปี้จะซื้อกับใครแฮปปี้ที่จะซื้อกับคนไหนอะไรมากกว่า
0: เราก็ทำมาหลายปีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่รอดแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับ
1: จริงๆความช่วยเหลือแปลว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราสามารถทำได้ตัวเองก่อนได้เราก็อยากจะลองได้ตัวเองก่อนก็จริงๆด้วยที่เราอะค่ะทำมาสักพักหนึ่งแล้วบางทีหัวเราก็ตันด้านเรื่องเกี่ยวกับด้านดีไซน
0: ์
1: หรือบางทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะการซื้อผ้ามันจะเป็นช่วงๆเป็นหน้าว่าผ้าช่วงนี้จะเสร็จเยอะบางทีเราก็หมุนอันนี้เรื่องบางทีเราก็อาจจะหมุนเงินไม่ทันในการซื้อผ้าเพราะมันจะมาเป็นช่วงแล้วมันเป็นล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากให้คนไทยหันมาช่วยกันอุดหนุนของไทยเยอะๆค่ะเราก็ได้มีตังค์ไปช่วยเขาหมุนด้วยจะได้หมุนเวียนรายได้ให้กับคนในจังหวัดแล้วก็คนทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้สินค้าของเราซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
1: มีวางที่ Ecotopia ชั้น4สยาม Discovery ค่ะแล้วก็มีที่ King Power รังน้ำชั้น3แล้วก็ทางออนไลน์ใน Facebook ค่ะwwwfacebook.com/larin
0: อันนี้เนี่ยครับลาลินก็ลองเซิร์ชดูแล้วก็หาซื้อสินค้าลองเลือกดูครับถ้ามีสไตล์การแต่งตัวที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ลองไปเลือกซื้อสินค้าดูได้นะครับผมว่าทุกวันนี้น่าจะมีเด็กๆที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตนเองอาจจะไม่ใช่เรื่องของผ้าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดหรือว่ามีกำลังใจที่อยากจะมอบให้เขาไหมครับ
1: จริงๆป้ามองว่าขั้นแรกของการเริ่มต้นนะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเหมือนเราอาจจะพะวงนู่นพะวงนี่ทำดีไหมไม่ทำดีไห
0: ม
1: แต่ค่อยๆทำก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วมาเริ่มตรงนี
0: ้
1: แต่เราค่อยๆทำทีละนิดก็ได้อาจจะหลังเลิกเรียนหรือว่าอาจจะทำออนไลน์ก่อนถ้าเรายังเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่เราก็สามารถทำนิดหน่อยก่อนได้ค่อยๆเริ่
0: ม
1: แล้วพอเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้เริ่มต้นแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำมันอย่างเต็มที่ค่ะใครก็ทำได้ค่ะประสบความสำเร็จแน่
0: อย่างตัวน้องแป้งเองนี่เราทำแบบเป็นพาร์ทไทม์ก็คือด้วยแล้วเราเริ่มต้นไปด้วยเนี่ยนานไหมครับกว่าที่จะกล้าตัดสินใจออกมาทำเป็นฟูลไทม์แบบนี
1: ้จริงๆตอนนั้นคือของแป้งเนี่ยแป้งทำลาลินด้วยแป้งทำงานออฟฟิศด้วยแล้วแป้งก็เรียนปอโทด้วยค่ะเหมือนเราก็ต้องมันเริ่มเยอะไปเหมือนเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่สักอย่างเราต้องเลิกตัดอย่างใดอย่างออกก่อน
0: แล้วตัดอะไรออกครับตอนนั้น
1: ตอนนั้นตัดงานออฟฟิศออกค่ะเพราะว่าโทจะจบแล้ว
0: ก็เลยเรียนให้จบแล้วก็มองว่างานเราก็มาทำทุ่มเทเต็มที่ให้กับแบรนด์ลาลินดีกว่า
1: ค่ะเหมือนแบบมันเราชอบมากกว่าเราอินมากกว่าเราก็ทำได้เต็มที่มากกว่าเพราะถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ค่ะ
0: น่าจะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับกับการลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังแน่นอนต้องใช้เวลาครับหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์ของลาลินนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรท่านที่สนใจก็อย่าลืมหาซื้อนะครับช่วงนี้

0: ในปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ด้วยเช่นกันเข้าไปดูที่ Facebook นะครับซื้อของสินค้าไทยๆที่นำมาผลิตแบบมีดีไซน์ที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่บอย
0: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุยกันต่อไปสรรหา SE ที่น่าสนใจพูดคุยกันในเชิงลึกเช่นเคยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าไหนรายไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วน้องแป้งผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
2: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
0: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้า

0: แฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะ

น้าที่ของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยผู้ที่มารับบริการกับเรานะคะสามารถกลับเข้าสู่สังคมให้ได้ใกล้เคียงปกติเราจะมีทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยใช้เครื่องมือและการทำงานของนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการดัดดึงการฝึกเดินการฝึกการออกกำลังกายต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเอาขึ้นมาใหม่นับกระดกไปเท้าขึ้นนับครั้ง1 2เริ่มต้นตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ค่ะมีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเรานั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันและแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง

0: ายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยอวัจนภาษาภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออก
1: โยสเกะรูตุ
0: ในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สวนโกโลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกาย1คนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้น
2: สามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลม
0: ภรรยาของคนไข้เนี่ยเข้ามาถามว่าคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะหายไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา
2: 4ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายเลยเขาสามารถยกขยับได้ปกติณเวลาที่ผ่านมา12ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะ
0: ช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสื่อเวชยานขึ้นมาค่ะยังมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะ
3: ตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4คนนะคะลูกอีก3ลูก3แล้วก็แม่คนเดียวแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางโรงพยาบาลได้มาถึงที่ค่ะ
0: ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามาเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่1ของห้องเรียนแต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างนึงคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะเป็นแค่เศษผงธุลีดินของท่านน่ะทำไมเราจะไปไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนไทยถ้าในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้อย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยทำงานทุกวันนี้ก็คือทำงานเพื่อตามรอยพระองค์จริงๆ

ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโททำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2400ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโก

สินศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 น. 13 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 น.เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้ง

0: งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 นเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน15ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 เสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบัง

ทัพม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 น.คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่

ระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราล่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับ
ก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ oh my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใด

0: วนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้มแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบหรือว่าแพร่ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไป

0: ได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: หนูก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูล

0: ูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยทนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับสวัสดีครับ
1: พี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
1: คร
2: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
1: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
1: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
1: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
1: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
1: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจํานวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทําให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
1: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
1: ์
2: นะคร
1: ับ
2: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
1: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคนกลาง
1: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
1: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
1: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
1: ้
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั้นยังเกิดคำถามอยู
1: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับหนึ่งได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
1: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรม
1: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินไว้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับหนึ่งเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เข้าอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับเก็บโ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานละตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
1: ่
2: อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามาสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้โอ้ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
2: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
2: เป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
2: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างงี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูสินี
2: ่ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
2: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมอิสุลินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
2: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ ที่วิทย์นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับ
1: ครับ
2: ต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลังดัง
2: ครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
2: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิทาเกะ
2: เห็ดชิทาเกะ
1: และอันนี้ผสม
2: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมแอลคาลินทีน
2: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
2: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
2: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
2: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินไหนช่วงหน้าครับ

0: ท้องต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนพตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่ครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแ
1: ง
2: นนะครับฝนตกทีรั่วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู
2: ่ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่เราอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการ มีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
0: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับ

0: ยุคใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้ปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel
0: Good รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแร็ปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยน้องบุ๊ก
5: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
5: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
5: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบ

0: ครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
1: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
2: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
1: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
0: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาพาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าแต่ติดเป็นนิสัย
3: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
0: เล่นกีฬาด้วยครับ
3: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลครับ
1: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี้ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
2: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับมันก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
0: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
3: ติดรอบ50แล้ว
0: ติดรอบ50
3: 3,000 กว่าคน
0: แต่ประมาณ 3,000 คน
1: แล้วเก่งมากค่ะ
0: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
3: ้
0: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
3: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
0: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
3: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
0: ใช่ครับ
3: แล้วไงต่อครับ
0: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
3: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ช่วงประมาณม.1 ม.2เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเขาเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแรปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยอะไรผมทําอะไรมึงบอกว่านี่ผมแรปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเสียว่ะไม่ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเหยินลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
3: ค
1: ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
0: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คกระจกแล้วขอเงินหนึ่งเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่มันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเบื้องความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมง10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรเงี้ยครับผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มรำคาญอยู่ครับแต่พอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมแบบผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไร

0: เขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
1: อ
0: เขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
1: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
0: เนี่ยผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไป
1: เล่น
0: เกมอย่างเดียว
2: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
3: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah

0: Yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอก็เสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: บุ๊ก
2: ครับพ
1: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
3: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
2: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
4: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
2: ไปเลยก็ได้ครับน้า
3: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
2: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
3: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
1: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
2: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
5: โชคดีเบส
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้แล้วเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
2: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
3: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
2: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
3: โชคดี
1: ไม่เป็นไรนะลูก
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
6: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
6: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
3: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
1: อ
3: ้
1: าว
4: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่

0: แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแร็ปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
1: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลามันครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
2: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
3: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
2: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
3: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
2: ครับ
3: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
2: ้
3: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
0: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
1: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
3: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
2: ครับ
3: ขอโอกาสเคยขอหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
0: ม
3: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผ
0: ม
3: ว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาตรงนั้นเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
1: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
0: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
1: ก็อม3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
0: ค่ะ
1: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ๆศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
0: ค่ะชื่อเพลงคือ
1: คลองเตย My City ครับ
0: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากย่าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนอ่ะ
0: โดนใจชาวคลองเตย
1: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
1: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขาไปสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแบบว่า
2: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝั่ง
3: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆได้น
0: ะ
3: เริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมา

0: มัครแล้วก็ทำตัววิธีว่าอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
1: เยี่ยม
0: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายค
0: ุ
2: ณร
0: ับ
2: ไหมคร
0: ับ รับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้
3: เยอะ
0: ใช่
3: เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วด้วยนะครับ
2: กลับมาที่เรื่องแร็ปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข้อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแร็ปมากจริงจังมาก
0: รู้ครับรู้
2: ค่ะ
0: รู้ว่าเขาสนใจ
3: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
0: ้รู้อยู่มั้ง
2: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแร็ปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
0: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่เขาบางทีผมว่างจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
3: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
0: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
2: ค่ะ
4: แล้วพอแร็ปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
3: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
4: ติดสุด13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
3: พี่ก็คิดแบบน
4: ี้พ่อชี้เลย
0: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
4: เ
0: นี่ยความคิดมัน
4: เริ่มมาแล้วทั้งที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแร็ปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
0: แบ่งเวลา
4: ให้เป็น
2: ตอนนั้นก็ติดเก่งนะ
3: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม3.70อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยครับ
2: อ๋อ 3.7
4: นั่นคือม.3
3: ประมาณม.2 ม.3ใช่
4: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแร็ปเต็ม
3: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแร็ปครับ
4: ฝึกก็คือเรียนดี
0: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
4: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
0: กลับมาตอน
4: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
0: ใช่
3: ม.4อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแร็ปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
2: ้
3: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
2: อ้าว
3: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
2: ค่ะแล้ว
3: ทิ้งไปเลย
2: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ล็กก่อนเลยค่ะ1ลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะตูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
1: จริงมีประสบการณ์ตรง
2: อ้าว
1: ไม่ๆแต่ลูกตูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูแคทกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูแคทไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูแคทสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า passion นะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูแคทมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
2: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
1: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
2: เราไปบังคับเขาไม่ได
1: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
2: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
1: ค่ะ
2: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของคนเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
3: ใช่ครับ
2: คือเผื่อใจไว้อยากให้คนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
1: ้
2: แต่บางทีมันสู้ไม่ได้จริงๆ
1: ค่ะ
2: เป็นไงครับครูเอ็มคร
0: ับ ครูเอ็มนะคะ
4: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแร็ปแล้วพอเราชอบที่จะแร็ปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแร็ปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแร็ปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะ แล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
0: ขอบคุณ 2K 2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
0: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ

0: ี่ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วที่ติดศูนย์น่ะทำไมยังไม่มาแก้อีก
1: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
0: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
1: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
0: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอนั่นน่ะมันโลกมายา

0: Yeah.
1: พ่อครับย่าลูกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
0: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
0: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
2: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
0: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาด

0: ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี้ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
1: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกียรตินะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
2: ครับ
1: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกับมันกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอได้แล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
3: ่ค่ะ
2: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
0: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู
3: ่
0: ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
3: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
1: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
3: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
1: โอเคครับ
3: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
1: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
3: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
1: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการนำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
3: ้ค่ะ
1: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วอะมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
1: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแร็ปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
2: ครับ
1: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแร็ปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
2: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
0: ก็สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
2: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
1: สื่อระดับโลกนะ

0: ก็ยังไม่ภูมิใจ
1: ยังไม่ภูมิใจ
0: ยังไม่
2: ภ
0: ู
2: มิเพราะว่าย
0: ังไม่ภูมิใจ
2: เพราะ
0: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
1: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
0: การ
1: เรียน
0: หาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
3: ่
0: ใช
3: ่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
1: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
3: เรียนจบ
1: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
2: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
1: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
0: ให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์เข
1: าพ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊กเขาแรปไหม
0: เคยครับ
1: เคย
0: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
1: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
0: ฟังบ้าง
1: แต่เรียกว่าน้อย
0: เป็นบางเพลง
1: เฉพาะบางเพลง
0: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
1: หมายความว่ายังไงฟังเฉพาะเพลงที่
0: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
1: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
0: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
1: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
0: ใช่ครับใช่
3: เพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
1: นี่ไงเขาหยอดอยู
2: ่
1: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
3: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
2: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
0: ใช่ผมเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนน่ะจะมีสำเร็จสักคนนึงและเองจะเป็นคนที่2เหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
2: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
3: แต่ทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
2: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: feel good.
1: โอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอบุกตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: ايوه في بعض تاينا في بعض تاينا دبي دبي لون yeah دبي لون yeah แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมได้ดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดแล้วแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
5: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
5: สดเลย
4: สดเลยครับ
5: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อ คุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
5: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
5: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
5: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
4: ่อเท่
5: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
4: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยดู
1: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
2: ว่าเขาเก่งนะคือสดออกมาได
1: ้ค่ะ
2: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมบ้างอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้ดี
5: คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
2: ครับ
5: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
2: ครับ
5: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
4: ครับใช่
1: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
5: ัน
1: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู
2: ่ใช่ครับ
1: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
4: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
1: ค่
4: าไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
5: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง

0: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
1: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ
0: ่อบางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
1: ้ฮะ
0: ก็อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
1: ยากจะเห็นมากกว่าน
0: ี้ใช
1: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
0: ้ไม่คิดครับไม่คิด
1: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
0: ใช่ครับ
2: ห่วงน้อยลงไหมคะ
0: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
3: ครับ
2: น้องบุ๊กได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ผมเชื่อแล้วอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปและผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
2: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
4: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคําว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดนึงนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคําว่าเก่งหมายความว่าอะไรคําว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
2: ค่ะทูเอ็มแล้วคะ
5: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่า

0: ถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือท่อมตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท่อมตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัย

จะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีเอกฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบกันธมิตรนะครับอยู่บ้านหนองทุ่มแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วกัน
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะเพราะนั้นมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อในกำธรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะ

0: สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

สารพันเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่

การพินาของสารปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณี2ฝ่ายมาเจรจาไปที่พนักงานร่วมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าย่อมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: ไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานไปเดินดอยลอยฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
1: กำลังจะไปตัวของไข้อาชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ได้เสียงเย็นตาคือเมื่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าพ่อภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องเลยครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปมาเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ยกกุ้งร้านล่ะร้านอยู่ก้อนเนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินดอยไรฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
4: ฝากให้ผู้ใหญ่นะ
0: ครับผม
4: ใหญ่เขาฝากซื้อไปขาย
0: แล้วพี่ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับโอเค
5: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
6: ลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี้
5: หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมได้ไหมได้เคยอ่ะ
5: วันนี้

0: ถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับ
1: ยี่ห้อคือชูครับ
0: ไปแล้วครับ
2: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอาจถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งแล้วก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่

กูโบนี่อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผักก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่ได้มาแล้วเนาะ
2: โอเคๆที่แรกมาตลอด
3: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกริ่นโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
4: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
3: อาชีพหมู่บ้านเราคือไร่นะครับไร่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
5: ีผ่านไหลที่เราปลูกรวงกับข้าวฟักทองก็มีฟักเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
6: อันนู้นหลับเป่าไม่ได้มาที่แหละเจ้าลิง
7: ยูซี่อ่ะโอ้เสียบุรุษแน่
3: เราจะผสมประสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปีถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวงกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขาครับและนี่ถึงจุดที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเตือหรือปูลำแพงกลัวจะแพงลำแพง
4: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
8: เราก็มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ

0: เกี่ยวข้าวช่วยในนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้แหละบ้านเรานี่ครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้แหละครับเหมือนกัน
1: นวดข้าวแบบสนุกสนานเพื่อกองที่ยังไม่มีรถอีแต๊ดมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมานี่แหละ
2: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
3: คือความต้องการจะช่วยยาโอปูโรปูโร
1: กาสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
2: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
4: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
1: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากำคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
2: เสียงฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
1: เมื่อกองยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
2: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
5: เป็นหมู่บ้านเรานี่ถึงเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
6: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
5: ทุกครั้ง
2: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับเต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: เราจะไปดูตะไคร้กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ

0: เกตผักกุกนะครับ
1: ผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
2: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่องๆ
0: เป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
3: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
0: ใช้วิธีการโรนเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับชมพอกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
4: แค่สองตัวครับ
0: เอามาแบนกินในข้าวครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินข้าวครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทางกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ใส่ผักกุบไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
3: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
0: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: วันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันเลย
2: ไปทางไปทางโคดนั้นครับ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำโลนถึงเดินอย่างพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: ใส่ใบพัดแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วมาใส่ใบพัดนี่มันก็หมุนไม่ได
4: ้ชาวบ้านมาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดปรับที่ต้องทานร่วมกันมันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
5: ไม่ว่า
6: หนึ่งสอง
2: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยครบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของด้านเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดน้างตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
7: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันดงฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับ
8: เปิดได้1ปีครับเนี่ยพวกนี้1ปีครับ
0: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
9: อันนี้มื้อไหนครับ
10: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
11: แล้วต้องว่าน้ำ
12: ครับที่น้ำพริกครับ
13: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ทางห้วยอ่ะ
2: เวลาจะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลับๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินหมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไปนี่ถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้เต็มยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาบอกอย่างนี้ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกอย่างนี้อย่าให้ข้าวได้เยอะๆอีก
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโซมของเราอิแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟานบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งเราอิตะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงแบดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
0: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
4: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ คนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกัน
0: น่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
3: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
1: โอ้โอเคโอเคคุณได้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้เอามาแปะอะไรอย่างนี้ก่อน
1: เหมือนแคมป์
3: แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: เราไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรถ้ามาจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช
1: ่
3: เขาต่อ
1: ต่อม่านเอง
3: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
1: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช
1: ่กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้ใช
1: ่ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือนี่คือ reference เนาะว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ใช่
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์
1: แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์ๆสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของที่เราอยู
2: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันใน

0: มิตรมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นเริ่ม
1: เอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้วก็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีนึงก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี้นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
4: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เ
4: นี่ยที
1: ่ว่า
4: ไม่ใช่เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
4: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
4: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ติชั่นที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
4: เดี๋ยวใช่ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลอะไรเงี้ย
4: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกเตียงเยอะนะ
4: ทัน
1: ไหมทันไหมวันนี้ทัน
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้
4: ทัน
1: ทันแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอน
1: อ
0: ะ
1: เออใช่
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันจะมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้ใช่โปรยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกลียนตัด
1: เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อที่
1: ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำ
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปนอนตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บต

0: ่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซ
1: ีพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: เดี๋ยวสีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
0: ้แต่นี่พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแน่เราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีไม้นี่มีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: พ
1: ู
0: ดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล้
0: วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียน
1: กันแล้วต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันไดน
1: ี่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้นถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมุ้งลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มุ้งลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอทีละอัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
0: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาสะใจมากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามิทให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมาเดินรามิทจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไป
0: ไหนเป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจเนาะเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ค่ะ
0: มีที่อื่นต้อง
1: ไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดือนละบินต่อไปจ้า
2: ไปเชิญค่ะ
1: มันติดง่ายติด
0: หอติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
2: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
1: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
2: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
3: อันนี้ก็เป็น negative ก็ positive
4: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
1: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถ

0: ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707 บาท 14 สตางค์ป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดําเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
2: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่มั้ยครับ
4: ครับผม
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้อง

เป็นฝ่ายดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้

0: ส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
1: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
0: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
2: เศรษฐกิจ
0: เศรษฐสภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
1: ้
0: นะครับ
2: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
1: ครับ
0: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสังนักสำนักสิบทั้งหมด19สำนัก
1: โอ้โห
0: 19กอง
1: เยอะ
2: เยอะมากเลยครับ
0: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กอง
1: คร
0: ับ นะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคาร
1: ครับ
0: สำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคง
1: คร
0: ับ แล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้
1: คร
0: ับ ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
1: ่คดีพิเศษ
0: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
1: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
0: ต้อง
1: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
0: ถึงจะดำเนินคดีกับ
1: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได
0: ้ก็เหมือนกับค่าการปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
0: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ครับพอดูตัวโครงสร้างอย่างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
0: ดีไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเกรงกลัวได้ครับ
1: ครับ
2: ก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2.คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้น

0: ผู้ใหญ่
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
2: ช่วง
0: ผู้หญิงรู้ได้
2: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
0: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
4: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ค่ะ
3: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
1: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
5: จ้า
1: อุ๊ยคุณพี่อร่อยไหมคะร้านนี้เขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาอร่อยๆๆๆนะ
5: จ้า
1: ผมคุณรสก็ไม่ต้องใส่เยอะนะ
5: อร่อยที่สุดเลยเจ๊
1: เออปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
5: มีแค่8ขาเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
6: เสร็จหรือยังล่ะพี
1: ่
6: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
7: รอแป๊บนึงนี่ปิดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
6: ไปกัน
7: เสร็จยัง
6: เสร็จแล้ว
7: เดี๋ยวไป
6: ไปอุ๊ยรอรถนานเนี่ย
7: ไม่นานหรอก
1: ได้ยังล่ะ
5: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
1: หอม
6: อุ๊ย
1: จะไปไหนกันเหรอคะ
7: ฮะอะไรนะ
1: จะไปไหนกันเหรอคะ
7: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
1: ไปถึงไหนแล้ว
6: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอ่ะจ้ะ
1: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
7: เฮ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอ่ะที่ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
1: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ
6: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
7: ไอ้เรื่องนั้นไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
6: ใช
7: ่จะไปดูก่อน
6: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
1: อุ้ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
7: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
1: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
6: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
1: อุ้ยขอบใจจ้า
6: ไปกันพ
1: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
4: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
3: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
4: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
3: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
4: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออยเรื่องนี้
3: ครอบครองปรปักษ์
4: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
3: แย่งกันง่ายๆ
4: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
3: สงบคือยังไงคะ
4: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
3: ไม่มีการ
4: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
3: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
4: ะ
3: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
4: ค่ะ
3: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
4: 5 ปี
3: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
4: ต้องดูแล
3: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
8: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
7: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว

0: จ่ายตังค์ด้วยพี่
1: อะไรนะ
0: เท่าไหร่คะ
2: รถสิ
1: เท่าไหร่ครับ
2: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมาก
1: ิน50 50 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
0: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
1: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
3: รอกาแฟค่ะ
1: รอกาแฟ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
3: มารอวันนี้
1: อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
0: งั้น
1: แฟนอาม่าหน่อย
0: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
1: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
0: ้
1: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
0: ดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยึดซะฉะนั้น
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
4: การครอบครองปละปักหมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์1มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล2ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
5: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย
6: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
4: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
7: ์คุณมนทะฉันเอง
5: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อยเกินค่ะอาจารย์คะ
7: อาจารย์ว่ามาเลยคร
5: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
7: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
5: ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบสองกรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไปสองสามกรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
7: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
5: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
7: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
5: ไอ้ย่า
7: แต่เมาใจนี่ประจำทุกคำ
5: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
7: โอเค
5: ค่ะ
7: คนเมาเนี่ย
5: ค่ะ
7: เมาอะไรก็ได
5: ้ค่ะ
7: แต่เมารักเนี่ย
5: โอ้โห
7: ไม่ได้นะอาจารย
5: ์โอ้โหอาจารย์นี
7: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
5: ค่ะ
7: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
5: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
7: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
5: ไอ้ย่า
7: จะไปหาเธอจนได
5: ้ค่ะ
7: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
5: โอ้
7: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดริ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
5: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์ครับเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
7: คืออย่างนี้อาจารย
5: ์ค่ะ
7: ขณะขับรถ
5: ค่ะ
7: เขาห้ามเมา
5: อ๋อ
7: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
5: อ๋อค่ะ
7: ไม่ใช่กินเหล้านะ
5: ค่ะ
7: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
5: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
7: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
5: ้
7: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
5: อาจารย
7: ์นะฮะ
5: ค่ะ
7: แปลว่า
5: ค่ะ
7: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
5: ค่ะ
7: กฎหมายห้ามขับ
5: อ๋อ
7: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
5: ึ๊บ2
7: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
5: ค่ะ
7: กง2กงเมาหรือยัง
5: ค่ะ
7: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวท
5: ิ่
7: ม
5: เออใช่ใช่ค่ะ
7: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
5: อ๋อแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
7: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
5: ค่ะ
7: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
5: ์ค่ะ
7: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
5: ค่ะ
7: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
5: ์โอ้ตายแล
7: ้
5: ว
7: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจใช่ป่ะ
5: ค่ะ
7: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
5: ค่ะ
7: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
5: ่
7: ในเลือดเนี่ย
5: ค่ะ
7: เกินกว่า50มิลลิกรัม
5: อ๋อ
7: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
5: อ๋อ
7: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
5: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
7: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
5: ์
7: กฎหมายถือว่าเมา
5: อ๋อ
7: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
5: ค่ะ
7: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
5: ้ค่ะ
7: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
5: ค่ะ
7: โดน2เด้ง
5: อ๋อ
7: เด้งที่1
5: ค่ะ
7: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
5: ค่ะ
7: เด้งที่2
5: ค่ะ
7: นะฮะ
5: ค่ะ
7: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
5: โอ้
7: ค่ะและถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
5: ค่ะ
7: โทษจำคุกไม่เกิน1ปีโอ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
5: มีความ
7: ผิดไหม
5: ค่ะ
7: สามเด้ง
5: โอ้ค่ะ
7: หนึ่งสันนิษฐาน
5: ส
7: องขัดคำสั่ง
5: ค่ะ
7: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
5: โอ้โหค่ะ
7: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
5: ก็ต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: กฎหมายเพื่อ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การ

0: บริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันเสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันโดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง155
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณี

รณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใด

0: ฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกรขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบุญแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้

คำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เกศ
0: ค่ะ
2: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะดึงแบกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
2: ซ้าย คร
0: ับ แต่ฉันก็ไม่รอจอดฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุด
1: ๆโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิครับ
2: คนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
2: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวล็อตใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
1: ย่อย่อก็ได้เอาย่อย่อคาวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อค่ะเอ้าเย่อเอ้ยย่อ my name is O ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจย่อเพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
2: โทษทีเพื่อน sorry
0: บอกลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราอะแต
0: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
2: โอเค
1: แค่เพื่อน
2: จะไปบลู
0: นี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
1: เอางั้นแถมให
2: ้จัดไป
0: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: เป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
0: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
1: ต่อมสำนึกเอ้ยคำนี้น่าแล้วป่ะ
2: จัดไปดิ
1: ย่อจัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกสมกักสมกักสมกักสมกัก
0: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
2: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
0: อะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
1: โนโอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึก
0: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้ใส่แบ่งมืออีกอ่ะนี่คุณคุณ
1: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเพราะเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกรถใครวะเนี่ย
2: รถพี่แหละ
1: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพึ่งทำสีมาด้วย
0: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
1: ลูกพ่อพี่กระชุบแป้งทอดเลย
0: ต่อมสำนึก

0: เสพหรือไงทำดีไซน์ไหมดีอีอีโย่โย่
1: โย่แล้ว
0: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะเออพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถลงไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: มาเลยไม่กลัวหรอก
0: รถปูนมานั่นแล้วพี่ขาทำอะไรพี
1: ่มามาเลยมามาจริงเหรอ
2: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
3: ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
0: ถูกต้อง
3: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
0: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
3: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
0: ถูก
3: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
4: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม
5: ่ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
0: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเนาะ
6: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนอะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
7: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
8: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติเขาเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
7: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
8: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนนึงแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
7: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
0: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
1: อย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลยแต่ถ้านู้ปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้นู้นะ
0: เดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
1: มาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้หนี้แต่มีเงินมากินอาหารนี่ดีแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: การต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนา

0: ความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้ว
0: โ
1: ดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัท

0: ันนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขนาดเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเท
1: ค
0: สตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
1: ์
0: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
1: ม
0: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
1: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันธุ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
0: ร
1: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
0: ิ่
1: มการเติบโตได้ด้วย
0: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
1: ้
0: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
1: ่
0: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเชิงของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็คอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
1: อ
0: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาคนหาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
1: อ
0: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนแบบเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมานะครับพอเวิร์กวันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี้เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
1: อ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดีย development ที่บอกพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทางสตาร์ทอัพเองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่า

0: นอกเหนือจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่าสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซตเอดูเคชันเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเน
1: ี่
0: ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น angel investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะ อีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น angel investor ไปทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันเนี้ยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู
1: ่
0: จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ต่างทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเป็นที
1: ่
0: มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำกอสเซอรี่นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวันเลย
0: เว็บเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั้นก็การเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันธ์คะ
1: คืออย่างนี้คือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดทรัพย์ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นที่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับVenture Capital Crowdfunding อันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ C D E F
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้ง Ecosystem เข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่วันค่ะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
1: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
0: ่
1: MAI ก็ใหม่นะครับ
0: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
1: เปิดให้
0: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
1: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับ

0: ลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะฮะเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือซัพพอร์ตติ้งออร์แกไนเซชั่นนะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือในSupporting Organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ Incubator นะครับ Accelerator Coworking Space นะครับ Media Academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับวันนี
1: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะ list ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามี startup ที่เข้ามา register แล้วเนี่ย500กว่า startup นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ startup เลยนะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี productมีเซอร์วิสอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์กเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่งสกรีนช็อตนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้างแองเจิลเขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงก็คือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วๆไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี้แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลนี้ new.set.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.set.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปเราคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะสิ่งที่ต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี้อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี่ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะครับสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.นะ NIA นะครับสสค.ไทเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่า

0: จต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
1: รวมถึงรายการนี้ด้วย
0: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
1: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
0: โดยนี้ได้นัดหมาย แต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่น่าจำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมาก ล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
1: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
0: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
1: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอว์สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
0: ค่ะ

0: เยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เมียทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไหมครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให
2: ้เฮ้ยหาตัวได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: ไหนจะไปช่วยหมาล่ะ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: จะให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: อ่ะจะไปรีบไป

0: ไรครับอาจารย
1: ์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่ง
0: อาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
2: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ฉันไม่ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
3: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง

0: นี่พวกเธอรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงพวกเธอขนาดไหนถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับขอบแล้วพ่อเธอบางท
1: ีขอบแล้ว
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โหลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: ินเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาทั่ว
1: สีแดงเซอร์กรรมการเหรอวะเห็นเปล่า

0: อย่าเพ้อแจ๊ะเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ให้บอลพี่เมีย
1: โหยังไงก็ไม่แฟนดีวะ
2: กรรมการน่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหู

0: ฟังออกได้ละ
1: ทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
2: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูคะแนนอีกอ่ะกูตายแน่เลยครูเรียกพบผู้ปกครอง
3: ไอ้มึงเงียบดิวะครูพูดถูกอีกแล้วแหละเขาไม่หักหรอกนี่อันแค่นี
1: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
2: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
1: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
4: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
1: คงจะไม่ได้แล้วจังเธอผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
4: ครูครับผมมาหมักฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
1: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
4: ก็วันก่อนน่ะครูสอนว่าอาหารน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมักฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
1: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
4: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
1: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
4: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
4: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
1: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
4: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
1: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
5: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
4: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
1: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
6: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
1: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตกันละกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้น

0: ูที่เคารพและสวัสดีเจ้าที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ขอชื่อนักเรียนตัวต่อไปเพื่อน

0: งจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม่
2: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตัดเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเชี่ยงดีหลายมือช่วยเทพอย่างเราเยอะเก่งเรา
3: บ่เก่งจังลูกสาวโผมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
2: ไม่ลูกได้คนเดียว
3: เสียดายถ้าโผอ่านออกมันคงจะดี
2: ไม่ถือเดี๋ยวลูกอ่านได้ฟังก็ได้

0: พอ
1: เป็นระยะไม่บายอยู
2: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
1: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
2: เป็ดใช่ช่วงนี้ปลากำลังข้าวคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะไข่ได้หลายตังอยู
1: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
3: ไประบายหน่อยวะ

0: คุณจอม
1: สวัสดีครับ
0: ท่านเดียวเดียงไงได้
1: ผมขอยืมเดียวนั่นครับ
0: คือฉันยืมให้ด้วยแต่ก้องเขาก็ไม่ได้คืนที่

0: บ้านตัวไทยเลสู้ต้องทางวยากรณ์และการสะกดเชี่ยงก็ได้อันก็ได้ละคราวนี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟไปซื้อชุดใหม่นะ

หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทุกวันนี้มีหลากหลายทีเดียวนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่มองเห็นปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขาหรือว่าสังคมของประเทศเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยการใช้โมเดลของการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจสังคมเนี่ยนะครับรายการของเราก็จะนำเสนอ SE ต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับไปพูดกันกับแบรนด์รลินนะครับเขามีการนำเอาผ้าไทยเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าไอเดียความคิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันครับ

0: มาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาของไทยๆผลิตออกมาเป็นสินค้าที่น่าสนใจวันนี้ผมคุยกับน้องแป้งนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่าลารินนะครับเดี๋ยวลองคุยกันดูถึงคอนเซ็ปต์ในการจัดตั้งแบรนด์นี้แล้วก็สินค้าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีน้องแป้งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอย
0: พูดถึงตัวสินค้าตัวแบรนด์ของเราขอเราทำอะไรบ้างครับ
1: ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำรองเท้าค่ะ
0: ด้
1: วยที่แบบเริ่มต้นเลยที่บ้านมีน้องผู้หญิง3คนแล้วก็เหมือนมันมีอยู่วันนึงเนี่ยเราเดือนเดียวเนี่ยเราซื้อรองเท้ากัน10คู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงหรือเปล่าก็ซื้อเยอะมากแต่10คู่นี่คือ
1: มันจะเป็นแบบเรียบๆเหมือนกัน10กว่าคู่อะไรเงี้ยค่ะของมาม่าของหนูของน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าปอยเรามาทำรองเท้าแบบขำๆใส่เล่นกันก่อน
0: น่าจะมีคนซื้อเยอะนะแบบคนแบบเราอะไรเงี้ย
1: ใช่มันน่าจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้คนน่าจะใช้เยอะอะไรเง
0: ี้
1: ยก็เลยเริ่มทำขำๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องสาวยังเรียนอยู่แล้วหนูก็เรียนโทหรือทำงานไม่รู้หนูก็จำไม่ค่อยได้แหละแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำรองเท้าแล้วก็ไปดับเบิลพีพอเหมือนพอเราทำได้2ปีเนี่ยค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือน้องก็เหมือนตอนแรกเราเริ่มทำด้วยการทำเล่นๆนะคะน้องก็แบบมีแนวทางว่าน้องจะไปเป็นสายแอร์โฮสเตสส่วนตัวหนูอะค่ะหนูชอบผ้าไทยด้วยที่ว่านะคะเป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วเหมือนตอนเด็กๆเราก็คุกคีอยู่กับผ้าไทยตลอดเลยแล้วก็มีไอเดียว่าถ้าเราเอาผ้าไทยที่เราชอบเนี่ยมาลองทำเป็นรองเท้ามันน่าจะตอนแรกก็เราชอบก่
0: อ
1: นแต่มันก็น่าจะขายได้ด้วยเพราะมันก็มีคนชอบผ้าไทยเหมือนเราเยอะ
0: ครับ
1: แล้วอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าที่บ้านเราค่ะลำพูนเนี่ยคนทำมันเริ่มทำน้อยลงทุกทีถ้าตอนแรกก็คิดเหมือนเด็กๆค่ะถ้าเราไปช่วยเขาซื้อเขาอาจจะอยากทำต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นลองเอาผ้าไทยมาทำรองเท้าเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: ตอนนั้นนานหรือยังครับ
1: หนูทำตอนแรกหนูทำแบบเหมือนประมาณรองเท้าเรียบๆอะค่ะเหมือนที่ขายทั่วไปเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 ปีหนูเริ่มทำตั้งแต่ปี2011ก็เริ่มทำผ้าไทยประมาณปี2014ค่ะ
0: อ๋อแต่คือเริ่มทำรองเท้าเรียบๆก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นทำยังไงครับเราทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่ทำคือด้วยที่บ้านอาม่าค่ะมันใกล้เหมือนแบบช่างทำรองเท้าขับรถผ่านเวลาไปหาอาม่าก็จะเห็นมีคนนั่งทำรองเท้าอยู
0: ่แล้วก็
1: ใช่เราก็เลยเดินไปถามว่าพี่คะหนูอยากได้รองเท้าประมาณนี้แมทเทียลแบบนี้พี่ทำให้หนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะ
0: แรกๆเป็นไงบ้างครับ
1: แรกๆผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าตอนสมัย2011 Facebook ยังไม่ค่อยฮิตมากเหมือนเราโพสอะไรไปมันก็เห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: มันก็ได้ผลตอบรับดีเดือนนึงขายได้ก็หลักแสนอะไรเงี้ยนะคะ
0: อ๋อก็เลยมองว่าเออนี่น่าจะเป็นอาชีพได้ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะ
1: ตอนนั้นน่าจะเพิ่งเรียนโทแล้วก็ทำงานเป็นอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก็เริ่มเห็นช่องทางในการทำรายได้
1: ใช่
0: แล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนว่าเออเราเริ่มสนใจผ้าไทยแล้วเอาผ้าไทยมาเข้าคู่กับรองเท้าครับ
1: จริงๆด้วยปกติพื้นฐานเนี่ยค่ะเป็นคนชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้วเนี่ยค่ะชอบใส่เสื้อแมวชอบใส่กางเกงสะดออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเหมือนทางเหนือเขาจะเหมือนใส่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือสไตล์ส่วนตัว
1: ใช่ค่ะคือเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะจะชอบสะพายย่ามใส่แบบผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะเรียกเด็กดอย
0: เพื่อน
1: เรียกเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบมันน่าจะเอามามิกซ์อันแบบลองทำดูแล้วก็น่าจะขายได้ใส่ได้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนแรกๆก็คิดว่าตอนแรกคือเหมือนตอนแรกค่ะมีความคิดว่ามันเหมือนพอด้วยการขายของมันดรอปลงแล้วพอเรามาทำผ้าไทยเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าก็เลยลองไปประกวดดีไซเนอร์รูมค่ะของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงส่งเสริมการส่งออกแล้วผลตอบรับว่าเราได้เข้ารอบนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดต่อยอดให้เราว่ามันน่าจะใช่ทางของเราเนาะมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยฮึดมาอีกรอบนึงก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็คือแปลว่าตอนแรกเนี่ยเราทำรองเท้าแล้วแรกๆขายดีแล้วมันก็ดรอปลงมา
1: ใช่มันก็ดรอปลงมา
0: ทำไมถึงดรอปลงมาหรือว่ามันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปอยู่แล้ว
1: หนูว่ามันน่าจะเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปแล้วก็คนใหม่ๆเขาก็ทำมาเยอะแล้วเหมือนด้วย
0: มีคู่แข่งมาก
1: ใช่ระบบมันก็อย่าง Facebook มันก็อัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนการเห็นโฆษณาหรือว่าการเห็นสิ่งที่เราโพสต์มันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะ
0: มันก็เลยต้องเปลี่ยน
1: ใช่มันไม่ใช่เลยจะต้องที่เปลี่ยนเพราะว่าด้วยที่น้องสาว

0: ขาเริ่มที่จะเหมือนกับเบนออกไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับกลับเข้ามาในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเพราะน้องสาวแป้งจะเขาจะแฟชั่นกว่า
1: อ๋อเข้าใจละ ก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่ง
0: ใช่
1: แต่พอน้องสาวเริ่มถอยออกไปนิดนึงเราก็จะใช้สไตล์ของเราเองเข้ามามากขึ้น

0: ซักได้มันทำความสะอาดได้จริงๆมันก็เหมือนรองเท้าผ้าใบทั่วไปที่เราใส่ไงค่ะมันสามารถซักได้มันสามารถทำความสะอาดได้แต่พอมันเป็นผ้าไทยปุ๊บผ้าไทยราคาไม่ถูกอะค่ะราคาค่อนข้างสูงพอเรามาทำรองเท้าเราก็พยายามจะทำในเลนส์ราคากลางๆจนขึ้นมานิดหน่อยนึงค่ะพอราคามันด้วยสูงเขาก็จะคิดว่ารองเท้าบางทีใส่เขาก็ไม่อยากซักไม่อยากทำความสะอาดเสร็จแล้วจะต้องทิ้งหรือเปล่ามันดูแลรักษายากหรือเปล่ามันก็ทำให้การขายค่อนข้างยากขึ้นเนี่ยค่ะ
1: อ๋อคือต้องใช้การอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าด้วย
0: บางทีหนูก็สงสัยเหมือนกันเวลาไปขายเอ๊ะทำไมรองเท้าทอมรองเท้าอะไรเขาก็ซื้อใส่กันเขาก็ไม่มีคำถาม
1: มันก็เป็นสไตล์นี้นะ
0: ใช่แต่พอเวลาเขามาซื้อของเราเขาจะมีคำถามตลอดเวลาว่าเออมันจะดำไหมมันจะสกปรกไหมมันจะซักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าเพราะอะไรครับหรือว่าคนไทยเอ๊ยยังไม่ได้ชอบของไทยมากเท่ากับของต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าไงเกี่ยวไหม
0: ก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่มีความคิดแบบนั้นแต่หนูคิดว่ามันด้วยที่ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอด้วยหรือเปล่ามันก็เลยยังทำให้ต้องสร้างความเชื่อให้กับลูกค้ามากขึ้นเงี้ย
1: ครับแต่เราก็มั่นใจในสินค้าของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วกับผ้าที่เราเอามาทำนี่เราเอาผ้ามาจากไหนครับ
0: หลักๆอะค่ะจะเอาผ้ามาจากที่ลำพูนค่ะเพราะว่าบ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะก็จะเป็นฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีบางส่วนออกมาจากจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะแล้วก็จะมีบางคอลเลกชันเนี่ยค่ะบางทีเราชอบคือเราก็มีเพื่อนที่ทำผ้าทอเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เอาผ้าจากเพื่อนผ้าที่สกลนครมาทำบ้างเงี้ยค่ะเป็นคอลเลกชันไป
1: ผ้าไทยนี่กว่าจะได้ออกมาเป็นผืนหรืออย่างงี้มันยากไหมครับ
0: ก็ยากนะคะก็คือมันเป็นเส้นฝ้ายใช่ไหมคะพอมาเป็นเส้นฝ้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเอามาแยกทอย้อมสีก่อนย้อมสีเสร็จปุ๊บก็ต้องซักล้างเสร็จปุ๊บก็เอามาทอด้วยกี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าอย่างกี่แต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันความยาวของผ้าเนี่ยค่ะมันก็อาจจะได้หน้ากว้างแค่80เซนหรือว่า1เมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นกี่เหมือนที่ตามชาวเขาเขาทอค่ะก็จะเป็นลักษณะแค่นี้ค่ะประมาณคืบหนึ่งอะค่ะ
1: อ๋อก็คือเราก็ต้องปรับตามลักษณะของผ้าด้วย
0: ใช่แล้วก็แล้วแต่ลวดลายที่เราสั่งเขาทอด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีชาวบ้านทอมาย้อมสีมาแล้วมันผิดจากที่เราแบบคุยกับเขาไว้บางทีเราก็รับมาทั้งหมดเลยค่ะก็ช่วยเขาเนี่ยค่ะ
1: อ๋อที่ผ่านมานี่เรารับซื้อกันยังไงครับคือติดต่อเขาก่อนแล้วก็ออเดอร์ไปแล้วก็จ่ายราคากันตามที่ตกลงไว
0: ้อย่างด้วยตอนแรกค่ะอย่างที่บอกว่าด้วยเป็นที่เป็นคนจังหวัดลำพูนนะคะก็คือจะคุกคีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือไปมาเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวหาคุณตาคุณยายเราอยากซื้อของฝากกลับมาฝากเพื่อนฝากใครค่ะเราก็ไปหาเหมือนเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปเหมือนแรกๆเราก็ซื้อมาทำใส่เล่นเองหลังๆเราก็ซื้อไปเราซื้อยกม้วนราคามันก็เราก็ไม่ได้โกงราคาเขานะคะก็ให้ราคาที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้เนี่ยค่ะ
1: ในทางหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะพอมีส่วนที่จะช่วยให้ผ้าไทยมันอยู่ในสังคมเราได้ต่อเนื่องไปไหมฮะ
0: คิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่น่าจะช่วยได้ในระดับนึงค่ะเหมือนอย่างวันนี้ค่ะเรามาออกโทรทัศน์เนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่อายุประมาณเราหรือว่าอายุน้อยกว่าเราหรือคนที่ชอบผ้าไทยเหมือนเราเขาอาจจะคิดต่อยอดว่าเออจริงๆมันก็สามารถผ้าไทยเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะๆเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าโอเคหนูทำมาตั้งแต่ปี2014แต่ณทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีคนใส่ชุดไทยใส่สบายไปเดินถนนเหมือนไปเดินญี่ปุ่นเงี้ยค่ะมันเราก็เหมือนว่าเออจริงๆเราก็น่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้คนหันมาสนใจและใส่ผ้าไทยมากขึ้นเงี้ยค่ะ
1: แล้วคาดหวังในอนาคตว่าเราอยากจะเห็นสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: จริงๆสิ่งที่คาดหวังคือหนูอยากให้ที่ลำพูนนะคะคือการทอผ้ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างป้าที่หนูสั่งทอเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลูกเขาเนี่ยค่ะก็ไปรับราชการที่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะทอต่อมันไม่มี
1: อ๋อเพราะว่าเขาไม่มีคนทำหรือว่าสินค้ามันทำให้เขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือว่ายังไง
0: จริงๆปังว่าสินค้ามันเลี้ยงตัวเองได้แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อยอดตรงจุดไหนต
1: ่อ
0: แล้วก็เหมือนด้วยการทอผ้าค่ะมันใช้ระยะเวลานาน
1: ครับ
0: แล้วก็มันอาจจะถ้าเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมในหนึ่งวันคุณอาจจะได้มาเลย300-500 บาทใช่ไหมคะ
1: รายได้ก็ชัดเจนกว่า
0: ชัดเจนกว่าแต่ผ้าเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาทอมาเสร็จปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปขายใครหรือเขาทอมาอะไรแบบปุ๊บเขาไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อของเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเหมือนมีการโคลเขาอะค่ะว่าโอเคป้าทอมาให้หนูนะหนูรับซื้อของป้าแน่นอนเขาก็จะมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นแล้วคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเหมือนพอเขาเห็นปุ๊บเออว่าป้าคนนี้ได้รายได้จากตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะมาถามป้าว่าเออเนี่ยมีงานให้ป้าคนนี้ทำไหมมีงานให้แม่คนนี้ทำไหมมันก็เป็นจุดกว้างๆขึ้นเรื่อยๆค่ะคนก็หันกลับมาทอผ้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ทุกวันนี้มีแบบเราเยอะไหมครับก็คือที่ไปรับผ้ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายในตลาดเนี่ยครับ
0: หนูว่าก็เยอะนะคะเพราะว่า

0: ที่ทํามาหนูก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเค้าก็เหมือนกับบางคนเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพกลับบ้านไปเค้าก็เหมือนแบบกลับไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านของเค้าอะค่ะให้สินค้าของเค้าขายได้มากขึ้น
1: ครับ
0: เหมือนเราอยากให้คนในต่างจังหวัดมาเหมือนแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งต่อไปมันอาจจะเราก็คิดว่าต่อไปมันอาจจะไม่มีแน่ๆแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยยืดระยะเวลาให้มันแบบสานต่อได้ยาวขึ้น
1: ต่อไปได้ยาวนานที่สุดเท่าที่พอจะทำได้นะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูสินค้าของแบรนด์ลาลินบายดับเบิลพีกันเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างจากรองเท้าต่อยอดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามครับ

0: แล้วครับกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับแบรนด์ลาลินบายดับเบิ้ลพีเนี่ยนะครับก็เอาผ้าไทยมาทำเป็นสินค้าต่างๆเริ่มต้นจากรองเท้าอันนี้คือรองเท้าที่ผลิตมาใช่ไหมครับมีอะไรนำเสนอบ้างอันนี้ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผ้าฝ้ายค่ะทอผสมกับใยกันชงแล้วก็เนี่ยค่ะสีน้ำตาลย้อมมาจากยูคาลิปตัส
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เราทำในขั้นตอนไหนบ้างคือเราเป็นคนดีไซน์แล้วก็
1: ใช่เป็นดีไซน์เป็นเราดีไซน์แบบใช่ไหมคะแล้วเราไปคุยกับป้าว่าเออเราอยากได้ผ้าสีประมาณนี
0: ้
1: สมมติน้ำตาลมันมีหลายเฉดใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับการย้อมว่าเราจะย้อมกี่ครั้งให้ได้เข้มให้ได้อ่อนตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะ
0: ก็ใช้วิธีการย้อมแบบธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอาไปผลิตออกมาเป็นรองเท้าอีกที
1: ใช่แล้วเราก็ไปเลือกแมททีเรียลที่เราจะเอามาประกอบมาเป็นรองเท้าเนี่ยค่ะเราไปเลือกทุกอย่าง
0: กว่าจะออกมาเป็นรองเท้าคู่หนึ่งมันยากไหมครับ
1: ก็ถ้าจะหนูทำนานแล้วถ้าหนูบอกหนูก็จะว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเริ่มต้นก็น่าจะยากอยู่ค่ะ
0: ก็คือกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นรองเท้าเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทุกวันนี้เรามีแบบเยอะไหมครับหลากหลายไหมครับ
1: ถ้าตั้งแต่ทำมาเลยก็น่าจะตั้ง 5-60 แบบได้อยู่มั้งคะ
0: โอ้แล้วก็ออกแบบไปเรื่อยๆ
1: ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็อยากได้แบบเก่าแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นสีผ้าเปลี่ยนแมทเทียลอะไรเงี้ยค่ะ
0: หรือบางคนออเดอร์ได้ไหมหรือว่าทำมาสำเร็จแล้วก็มาขายหรือ
1: มีทั้งสองแบบค่ะคือบางทีคือด้วยของเก่าเราหมดเนี่ยค่ะแล้วลูกค้าก็อยากได้เหมือนสมมติหนูทำสีแดงออกมาแต่ลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลเนี่ยค่ะลูกค้าก็สามารถเมทัวร์ออเดอร์ได้ว่าพี่อยากได้ผ้าของตัวนี้แป้งเอามาทำแบบที่แป้งเคยทำมาแล้วสามารถทำได้ไหมแป้งก็ทำให้ได้แต่อาจจะรอนานนิดนึง
0: อ๋อเมทัวร์ออเดอร์ก็รอหน่อยนะครับ
1: ค
0: ำถามเรื่องราคาได้ไหมครับอย่างนี้เราขายสักเท่าไหร่ครับ
1: คู่ละ1,980
0: อันนี้คือ1,980 บาท
1: ค่ะ
0: คือหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสินค้าของ Made in Thailand มันจะต้องราคาประมาณหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เรามีอะไรอยากจะอธิบายเขาไหมครับว่าทำไมเราถึงเซตราคาขายแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ถูกๆอย่างเดียว
1: จริงๆด้วยขั้นตอนนะคะมันเราทำตั้งแต่ต้นน้ำยันแบบปลายจริงๆมันไม่ได้ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยการที่เราทำเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็ให้ราคาที่เป็นธรรมกับคนที่ทอผ้าใช่ไหมคะแมททีเรียลเราก็ใช้แมททีเรียลอย่างดีถ้าเทียบเท่ากับแบรนด์ที่เขาขายแพงกว่าหนูก็ใช้แมททีเรียลระดับเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งราคาเหมือนแบบเราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะเอากำไรมาพอที่เราจะเอามาช่วยคนอื่นได้เอามาใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ขายกำไรเกินควรค่ะแล้วก็ใช้ของที่ดี
0: ก็อยากจะให้ลองทำความเข้าใจกับแบรนด์ไทยที่เขามีความตั้งใจเนี่ยนะครับเขาเลือกวัตถุดิบที่ดีทำอย่างประณีตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ให้ราคาเขาหน่อยนะครับจากรองเท้าเนี่ยเห็นว่าเราก็ต่อยอดไปทำสินค้าอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะหลังจากทำรองเท้าเราก็มีเหมือนกับด้วยที่รองเท้ามันใช้ผ้าไม่ได้เยอะมากต่อคู่เราก็อยากช่วยเขาเยอะขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังๆเริ่มซื้อผ้าเยอะขึ้นซื้อขึ้นสั่งทอหลายม้วนเนี่ยค่ะก็มาทำเป็นกางเกงทำชุดเดรสทำเสื้อแล้วก็เศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเวลาเราตัดผ้าใช่ไหมคะมันจะมีเศษแล้วก็เอามาทำตุ๊กตาเพื่อไม่ใหผ้าที่เราตั้งใจ
0: พยายามจะใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะ
1: ที่สุดใช่ค่ะ
0: ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: เสื้อผ้าดีมากบางทีดีกว่ารองเท้าอีกค่ะพี่บอย
0: เพราะอะไรครับเพราะว่ามันซื้อง่ายใส่ง่ายกว่า
1: จริงๆเหมือนผู้หญิงก็จะ

0: ช็อปทุกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อผ้ามันสำหรับความคิดบ้างนะแปลว่ามันเห็นทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนทุกวันมันซื้อง่ายใส่ง่ายอะไรเงี้ยค่ะ
1: รองเท้าอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าเสื้อผ้าประมาณนั้นก็เลยซื้อเสื้อผ้ากันเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้เราพยายามจะนำพาบริษัทของเราแบรนด์ของเราเนี่ยไปทางไหนต่อครับในอนาคต
0: ในอนาคตอยากจะจริงๆอยากจะขยายแบบเครือข่ายคือด้วยตอนนี้ค่ะเราไปมากับลำพูนกรุงเทพต่อไปก็อยากจะเหมือนทำคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากทำศูนย์เรียนรู้ค่ะที่ลำพูนสอนตั้งแต่ปลูกฝ้ายังไงแล้วก็เอามาทำขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโฮมสเตย์ให้แบบว่าเหมือนกับเขามาได้เรียนรู้ชีวิตของคนในชนบทในต่างจังหวัดว่ามันต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเวลาขั้นตอนในการทำผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มาต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะ
1: อีกไกลไหมครับกว่าฝันของเราจะเริ่มมา
0: ตอนนี้ยังต้องอีกสักพักค่ะพี่บอย
1: คือเริ่มคิดอยู
0: ่คิดแล้วก็จะค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากเดี๋ยวเร็วมากเดี๋ยวพลาด
1: อ๋อก็ค่อยๆทำไปแต่คือตั้งใจว่าอยากจะสร้างความรู้องค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับว่าผ้าไทยเขาทำยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะได้มีซัพพลายเออร์ที่ดีด้วย
0: ใช่แล้วเขาก็จะได้อยู่ต่อไปเขาจะได้อยู่ได้สมมติถ้าวันนึงเราไม่อยู่เขาก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่มีเรา
1: อืมครับอ่ะหลังจากนี้เนี่ยนะครับแบรนด์ของเราก็น่าจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรามีมองไปขายอย่างตลาดต่างประเทศบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็ขายอยู่แล้ว
0: มีเคยไปงานแฟร์ที่ต่างประเทศนะคะมีไปปีนี้มีไปญี่ปุ่นกับไปเกาหลี
1: ครับ
0: ก็ที่เกาหลีก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะไปกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะผู้คามโฟกชามก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีกันทุกแบรนด์เลยว่าเออเขาให้ความสนใจกับงานแฮนด์เมดเลยนะคะเหมือนเราจะคิดว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เขาเน้นแฟชั่นส่วนใหญ่แต่คือกลุ่มคนที่เขาชอบทำงานทำมืองานแฮนด์เมดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแต่ส่วนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเราไปงานแฟร์ค่ะเป็น exhibition ก็มันเท่าที่สังเกตได้ก็คือเราต้องไปอย่างสม่ำเสมอค่ะให้เขาไว้วางใจเราก่อนเขาถึงจะมีการสั่งผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยค่ะญี่ปุ่นค่อนข้างยากนิดนึง
1: แต่ละแบรนด์ของเมืองไทยผมเคยคุยกับโฟกชามวันนี้ได้คุยกับบาลีแล้วแต่ละแบรนด์เขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: จริงๆสไตล์ของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างของพี่ลูกแก้วโฟกชามเขาจะแนวแบบเหมือนญี่ปุ่นหน่อยด้วยที่สามีแกเป็นคนญี่ปุ่นใช่แล้วเขาก็เคยเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าเขาก็จะเป็นในแนวสไตล์คนญี่ปุ่นแต่ว่าของแป้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าคือลูกค้าแป้งอะค่ะมันจะมีกลุ่มตั้งแต่เด็กกว่าแป้งประมาณแป้งแล้วก็ยาวไปจนถึงรุ่นคุณแม่ค่ะ
1: อ๋อก็ใส่ได้เหมือนกัน
0: ใส่ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มลูกค้าจะยาวกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่สไตล์ค่ะอย่างของพี่แก้วอย่างที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นของแป้งก็จะแบบแมวๆเนื้อๆหน่อยนะคะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันจริงๆแป้งว่ามองไปเสื้อผ้ามันก็คล้ายๆกันหมดแหละค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าเขาแฮปปี้จะซื้อกับใครแฮปปี้ที่จะซื้อกับคนไหนอะไรมากกว่า
1: เราก็ทำมาหลายปีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่รอดแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับ
0: จริงๆความช่วยเหลือบ้างว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราสามารถทำได้ตัวเองก่อนได้เราก็อยากจะลองได้ตัวเองก่อนก็จริงๆด้วยที่เราอะค่ะทำมาสักพักหนึ่งแล้วบางทีหัวเราก็ตันด้านเรื่องเกี่ยวกับด้านดีไซน
1: ์
0: หรือบางทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะการซื้อผ้ามันจะเป็นช่วงๆเป็นหน้าว่าผ้าช่วงนี้จะเสร็จเยอะบางทีเราก็หมุนอันนี้เรื่องบางทีเราก็อาจจะหมุนเงินไม่ทันในการซื้อผ้าเพราะมันจะมาเป็นช่วงแล้วเป็นล็อตใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากให้คนไทยหันมาช่วยกันอุดหนุนของไทยเยอะๆค่ะเราก็ได้มีตังค์ไปช่วยเขาหมุนด้วยจะได้หมุนเวียนรายได้ให้กับคนในจังหวัดแล้วก็คนทั่วประเทศอะไรค่ะ
1: ตอนนี้สินค้าของเราซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: มีวางที่ Ecotopia ชั้น4สยาม Discovery ค่ะแล้วก็มีที่ King Power รังน้ำชั้น3แล้วก็ทางออนไลน์ใน Facebook ค่ะwwwfacebook.com/larin
1: อันนี้เนี่ยครับลาลินก็ลองเซิร์ชดูแล้วก็หาซื้อสินค้าลองเลือกดูครับถ้ามีสไตล์การแต่งตัวที่ประมาณอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ลองเลือกซื้อสินค้าดูได้นะครับผมว่าทุกวันนี้มีเด็กๆที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตนเองอาจจะไม่ใช่เรื่องของผ้าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดหรือว่ามีกำลังใจที่อยากจะมอบให้เขาไหมครับ
0: จริงๆปังมองว่าขั้นแรกของการเริ่มต้นนะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเหมือนเราอาจจะพะวงนู่นโฮมนี่ทำดีไหมไม่ทำดีไห
1: ม
0: แต่ค่อยๆทำก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วมาเริ่มตรงนี
1: ้
0: แต่เราค่อยๆทำทีละนิดก็ได้อาจจะหลังเลิกเรียนหรือว่า

0: อาจจะทำออนไลน์ก่อนถ้าเรายังเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่เราก็สามารถทำนิดๆหน่อยๆก่อนได้ค่อยๆเริ่
1: ม
0: แล้วพอเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้เริ่มต้นแล้วว่าเออมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำมันอย่างเต็มที่ค่ะใครก็ทำได้ค่ะประสบความสำเร็จแน่
1: อย่างตัวน้องแป้งเองนี่เราทำแบบเป็นพาร์ทไทม์ก็คือทำงานด้วยแล้วเราเริ่มต้นไปด้วยเนี่ยนานไหมครับกว่าที่จะกล้าตัดสินใจออกมาทำเป็นฟูลไทม์แบบนี
0: ้จริงๆตอนนั้นคือของแป้งเนี่ยแป้งทำละลินด้วยแป้งทำงานออฟฟิศด้วยแล้วแป้งก็เรียนปอโทด้วยค่ะเหมือนเราก็ต้องมันเริ่มเยอะไปเหมือนเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่สักอย่างต้องเลิกตัดอย่างใดอย่างออกก่อน
1: แล้วตัดอะไรออกครับตอนนั้น
0: ตอนนั้นตัดงานออฟฟิศออกค่ะเพราะปอโทจะจบแล้ว
1: ก็เลยเรียนให้จบแล้วก็มองว่างานเราก็มาทำทุ่มเทเต็มที่ให้กับแบรนด์ละลินดีกว่า
0: ค่ะเหมือนแบบมันเราชอบมากกว่าเราอินมากกว่าเราก็ทำได้เต็มที่มากกว่าเพราะถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ค่ะ
1: น่าจะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับกับการลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังแน่นอนต้องใช้เวลาครับหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์ของเราดินนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรท่านที่สนใจก็อย่าลืมหาซื้อนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ด้วยเช่นกันเข้าไปดูที่ Facebook นะครับซื้อของสินค้าไทยๆที่นำมาผลิตแบบมีดีไซน์ที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่บอย
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุยกันต่อไปสรรหา SE ที่น่าสนใจพูดคุยกันในเชิงลึกเช่นเคยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าไหนรายไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วน้องแป้งผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวกคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะฮะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสแมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามเรามาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟัน
0: ครับ
1: ก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหย่อนได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก็
0: กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1มาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปุ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็น

0: วัน Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
1: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
0: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี้
0: เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่โชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้ตรงนี้
1: นะครับแล้วก็เอาหยอกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได
1: ้ตอนนี้ได้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกำลังย่อยเลย
1: ใช่
0: ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่
0: 90สตางค์นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เราลองดู
0: เลยขวดใหญ่ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไปกระพริบไปกระพริบ
0: ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: ให้น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อยๆ
0: อันนี้เดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตังค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้าใน
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคล
0: อ๋อ
1: ที่เราเซ็ตไว้ให
0: ้คอนโดโมดีเฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
0: ้ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค
0: ์
1: ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: ตกลงเลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แหม
0: ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่
0: อีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญหน้า10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
0: ย่อยนะฮะมาแล้ว10สตางค์คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือก

0: ยจากเข้าส่วนกลาง
1: จ้า
0: ลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช
0: ่
1: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่วมสมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได้นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้างฮะ
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่ร่วมเรียนเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
0: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
0: อ๋อ
1: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู้ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทุกคนก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ
1: ๊บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมติว่ายอดยอดทําได้แล้วครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคํานึงว่าทํายังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต่
0: อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให
0: ้
1: ก็จะมีแนะนำให้
0: เพราะว่าเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อลองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
1: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้รับเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาจัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
0: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: การใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดๆนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็น product นะฮะแต่เดย์วันเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่เดย์วันเนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเง
0: ี้ยคนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะคร
0: ับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์เขาพี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิน่าจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเหมือนบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาแล้วทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชัน3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิไลเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่
0: าง
1: เด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
0: ้
1: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มานำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาเพื่อนที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะคร
0: ับแล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ
0: ์
1: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
0: ้
1: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
1: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิร
0: ินะครับอย่างที่นี่ฮะ
1: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้
0: อม
1: ต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน
0: ะ
1: ก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
0: เห็นมีในจุฬาด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
0: ค์
1: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได้เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
0: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
1: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
0: ้
1: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อยๆ
0: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้ฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
1: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
0: า
1: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: กำลังใจให
1: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
0: ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัด นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือ

ต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
0: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่า ข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
0: ครับ
2: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: คร
2: ับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทําเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับ
2: เว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ
1: ครับผม
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส่วนข้าวยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: สามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี้เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้าน
1: ครับผม
2: จนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
2: เป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
2: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูสิ
2: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
2: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าว

0: กล้องของมิสูรินแล้วก็
1: ก็คือเป็นสีแบบนี้
0: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลังบู
0: มครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
0: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
0: ชิตาเกะ
1: และอันนี้ผสม
0: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมอัลคาลิน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
0: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
0: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียงครับเพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
2: ครับผม
1: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับ แนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ

0: ถึงเรื่องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะ
0: ครับ
1: ฝนตกทีรั่วนะครับป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
0: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
1: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
0: เอาอย่างงี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
0: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
0: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่สามนี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีคุ้มค่าและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบ

0: ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถนำความรู้จากรายการเราไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะและทรายค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะโดยที่ทรายค่ะจะมีพี่ทนายวิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวของกฎหมายค่ะโดยรายการของเรานะคะออกอากาศที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอนาจารค่ะวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ทราบว่านะคะการที่เราแสดงออกกับคนที่เรารักนะคะในที่สาธารณะนะคะจะเป็นการทำอนาจารหรือไม่นะคะพี่ทนายวิรัตค่ะจะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้ค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้ไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะก่อนอื่นเลยไซต้องถามก่อนเลยว่าพี่วิรัติเคยทำอนาจารไม่ใช่สิไม่ใช่ทำเคยทำคดีเกี่ยวกับการอนาจารหรือเปล่า
1: ก็มีอยู่ครับมีหลากหลายคดีครับ
0: ค่ะตรงนี้มีบ่อนบ่อยไหมคะคดีเกี่ยวกับอนาจาร
1: มันมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้ง

0: ผู้ชายผู้หญิงคบหากันนะครับแล้วสุดท้ายก็นำเอาภาพในระหว่างที่อะไรอะที่มีอะไรกันนะครับไปเผยแพร่ต่อสาธารณ
1: ะ
0: นะครับในไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับคดีเคยทำครับ
1: อันนี้ป่วยหัวข้อมาอย่างนี้ละคุณผู้ชมเรื่องสงสัยแล้วว่าตกลงอนาจารมันคืออะไ
0: ร
1: อันนี้ดีกว่าให้พี่ทนายวิรัตเนี่ยนิยามคำว่าอนาจารให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนิดนึงว่าอนาจารคืออะไรคะ
0: คือเป็นลักษณะของการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในที่สาธารณะนะครับหลายๆอย่างอย่างเช่นเราแก้ผ้านะครับเดินไปในท้องถนนนะครับมันก็เป็นการอนาจารอย่างหนึ่ง
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: หรือเราแอบไปดูผู้หญิงกำลังแก้ผ้าหรือเราไปคล้ายๆว่าเราไปแอบดูเขาในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีหลากหลายแบบอยู่ตรงนี้
1: ก็คือไม่ใช่ว่าการที่เราทำอะไรร่วมกัน
0: ครับ
1: ก็คืออีกคนหนึ่งถูกกระทำอันนั้นก็ถือว่าเป็นอนาจารใช่ไหม
0: มันก็เป็นอีกแบบนึงครับแต่ว่ามันไม่มันอาจจะเรื่องของมันมีอีกส่วนหนึ่งไปนะครับแต่ตรงนี้มันเรื่องของการที่ไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายอย่างเช่นแล้วเดินแก้ผ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ชัดเจนนะครับหรือไปแอบเขามองทำมองกันอื่นเขา
1: คุณสายเข้าใจผิดมานานเข้าใจว่าการทำอนาจารนี่คือการต้องทำอะไรร่วมกัน
0: ก็ไม่ใช่ครับก็เป็นอาจจะไปทำล่วงเกินเขาด้วยนะครับ
1: ค่ะอันนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมเรื่องราวนะคะที่ละครวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอนาจารในตอนแรกกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: ภายในวัดแห่งหนึ่งสองคนกำลังนั่งคุยกัน
3: เนี่ยผมว่าสังคมสมัยนี้มันเสื่อมมากเลยนะครับ
4: ยังไงล่ะครับลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ
3: ก็เนี่ยผมเห็นมากับตาเลยนะครับคุณผู้หญิงกอดผู้ชายกันในวัดผู้หญิงนั่งกอดผู้ชายผู้ชายนอนหนุนตักผู้หญิง
4: โหมันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ก็ใช่น่ะสิครับผู้หญิงสมัยนี้ไม่มียางอายนะครับดึงแก้มฝ่ายชายมาหอมหน้าตาเฉย
4: โหแล้วคุณทำไมไม่ห้ามล่ะครับ
3: ผมอ่ะไม่กล้าห้ามหรอกครับคุณ
4: แล้วผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
3: ผู้หญิงน่าจะสักประมาณ20ได้ล่ะครับ
4: โหอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วผู้ชายล่ะอายุเท่าไหร่ล่ะครับ
3: ผู้ชายเนี่ยครับมองด้วยสายตาไม่น่าจะเกิน1ขวบ
4: โอ้โหคุณนั่นมันแม่ลูกกันแล้วมั้งครับ
1: โอ้ยแม่คุณผู้ชมคะไซก็ลุ้นแทบแย่ในวัดในวาแท้ๆใครจะมาทำอนาจารใช่ไหมคะพี่วิรัตที่แท้ก็เป็นคู่แม่ลูกเล่นเอาซะตกใจหมดเลยนะคะในกรณีนี้ถ้าไม่ใช่คู่แม่ลูกเป็นคู่หนุ่มสาวอายุ20 30จู๋จีกันในวัดอ
0: ัน
1: นี้เขามีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: จริงๆโดยหลักแล้วการแสดงความรักเนี่ยนะครับถ้าทำกันไม่ว่าจะเป็นการหอมแก้มหรืออะไรผมว่ามันไม่เข้าครับไม่ถึงขั้นเป็นอนาจารนะครับจะเป็นถึงขั้นก็คือต้องแก้ผ้าครับแก้ผ้าอย่างเช่นแก้ผ้ากันหรือมีเพศสัมพันธ์กันในที่สาธารณะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการอนาจารในที่สาธารณะเลย
1: อย่างนั้นเรียกว่าอนาจารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าแก้ผ้านี้ต้องแก้ผ้าในระดับไหนคะที่ถึงจะเรียกว่าอนาจาร
0: ก็คงจะต้องเห็นเป็นอะไรอ่ะเรียกเห็นอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเปลือยกายง่ายๆครับอัน
1: นี้ถ้าท่อนบนอย่างเดียวเรียกว่าอนาจารไหม
0: คือในสังคมไทยอ่ะครับก็คือว่าถ้าผู้ชายแก้ท่อนบนเนี่ยมันก็ยังถือว่าก็ยังไม่ถึงอนาจารนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแก้ท่อนบนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องละถูกไหมครับบางทีบางเรื่องอย่างเขาก็ไม่เขาเรียกอะไรต้องพยายามไม่ให้เห็นน่ะมันเป็นการอนาจารหนึ่งแล้วนะครับ
1: แล้วกรณีถ้าทำในวัดก็จริงแต่ว่าเราไปอยู่ในห้องนึงอาจจะเป็นกุฏิพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะไหมคะถือว่าอนา
0: จารจริงๆถ้าในห้องเนี่ยถ้าในห้องนะครับมันก็จะเป็นที่ที่ปกปิดละนะครับจะเป็นเรื่องละนะครับจะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับผม
1: อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่อนาจารในที่สาธารณะ
0: คือถ้าในกรณีที่ถ้าเป็นในที่ที่เป็นละโหฐานอย่างเช่นในวัดในโบสถ์อะไรเงี้ยมันก็ยังถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับแต่ถ้าเป็นในห้องนอนเงี้ยมันก็ที่เป็นที่ปกปิดละมันก็ไม่ใช่ที่สาธารณะละนะครับ
1: ก็คือสรุปก็คือว่าถ้าเกิดจะทำอะไรกันถ้าไม่ถึงในระดับที่ถอดเสื้อผ้าเห็นอวัยวะภายในก็คือยังไม่ถือว่าเป็นการ

0: ทำอนาจารนะนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วอีกเรื่องนึงอย่างนี้ใส่ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวจังหวัดกระบี่อยากจะผิวสีแทนจะไปอาบแดดอย่างนี้ปิดแค่นิดหน่อยได้ไหมคะจะใส่จะโดนตำรวจจับไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องดูท้องที่ด้วยครับ คือหมายว่าถ้าเราไปเที่ยวหรือว่าไปในทะเลอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ก็ธรรมดาธรรมดานะครับแต่อย่างในบางประเทศเขาก็ไม่ยอมอย่างเช่นในบางในหน่วยมัลดีฟนะครับเขาจะมีกำหนดว่าห้ามคุณเปลือยกายอะไรไปเล่นน้ำทะเลไม่ได้
0: ที่มัลดีฟนี่เสียตังค์เยอะแยะมากมายไปก็ห้ามเราถอดเสื้อผ้าด้วย
1: เขาจะมีกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นเนื่องจากเขาเป็นประเทศมุสลิมนะครับ
0: ค
1: ือเขาก็ห้ามเปลือยกายอะไรเงี้ยไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะไปใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยที่มันล่อแหลมนิดนึงเนี่ยเฉพาะในโรงแร
0: ม
1: เฉพาะในอาณาเขตของโรงแรมเท่านั้น
0: แล้วออกมานอกทะเลมาเดินอ
1: ันนี้ผิดครับผิดกฎหมายเลย
0: อ๋อเหรอคะ
1: แต่ในประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในประเทศไทยก็คือเขาก็ใส่ม็อบแมมได้นะครับซึ่งท่านว่าเราห้ามเลยงี้ไม่ใช
0: ่
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วมาอีกเรื่องนึงอุ๊ยอันนี้ก่อนจะถามเขินไม่รู้จะเขินทำไมเนาะไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ครับ
0: อันธรรมนาจารย์ค่ะแล้วเราขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะไปกับแฟน
1: ครับ
0: สถานที่โรแมนติกจังเลย
1: ครับ
0: จอดรถทำอะไรกันในรถอย่างนี้ถือว่าอนาจารไหมครับเพราะมันรถของเราอะค่ะ
1: มันผิดเลยครับเพราะว่าคนอื่นก็เห็นนะครับ
0: มี
1: อยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นลูกความผมเองนะครับก็แกไปอะไรอะ อย่างที่ว่าคือไปจู้จี้กันในนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าดันมีคนไปคือรปภ.เนี่ยไปแจ้งความนะครับตำรวจก็แจ้งหาครับเพื่อเป็นอนาจารไป
0: ค่ะอันนี้คือใครพบเห็นก็สามารถไปแจ้งดำเนินคดีได้เลยเหรอ
1: ใช่ใช่ก็เป็นเขาเป็นแค่เป็นผู้กล่าวหาครับโทรไปตำรวจก็มาเห็นก็ต้องดำเนินคดีครับ
0: แล้วขั้นตอนการดำเนินคดีนี้จะโดนอะไรบ้างคะถ้าทำแบบ
1: ส่วนคดีลักษณะนี้ก็เป็นโทษปรับครับก็ปรับให้ได้อายกันแล้วก็กลับบ้านไป
0: ก็คือไปที่โรงพัก
1: ใช่แล้วก็ปรับเขายอมรับไหมที่ยอมรับเปรียบตำรวจเขาเปรียบเทียบปรับให้เลยปรับ500 บาทครับไม่เกินนั้นนะครับ
0: ค่ะแล้วในระดับของการทำอนาจารนี่โทษนี่มีระดับอายุไหมคะอย่างเช่นยังเป็นเยาวชนอยู่ไปทำอนาจารกันกับผู้ใหญ่ทำอนาจารอันนี้โทษเท่ากันไหมคะ
1: ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็ไม่ค่อยลงโทษอะไรนะครับก็จะเป็นการตักเตือนอะไรไปนะครับแต่ว่าเพราะมันจะใช้กฎหมายคนละตัวเลยนะครับถ้าเป็นเยาวชนทำผิดเนี่ยเยาวชนจะต้องถูกเขาเรียกควบคุมตัวแล้วก็ส่งศาลก่
0: อ
1: นนะครับแต่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอีกแบบนึงโทษก็จะแตกต่างกันเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับโทษอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นการตักเตือนแล้วก็เรียกผู้ปกครองมานะครับก็จบกันไปนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขึ้นศาลอะไรก็ด้วยซ้ำนะครับแต่ในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเขาไม่กินมันก็ไม่ใช่คดีร้ายแรง
0: ก็คือปรับอย่างที่ที่เวลาบอกไป
1: ใช่ก็คือตำรวจก็มีอำนาจในการปรับแล้วก็จบไปนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ใหญ่ไปทำอนาจารเด็กอย่างนี้นะคะโทษจะเป็นอีกแบบนึงไหม
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นล่วงละเมิดทางเพศไปก็จะมีแบบนึงนะครับ
0: คือจะหนักกว่าไหมคะ
1: หนักกว่าครับหนักกว่าครับบางเดี๋ยวนี้ที่เป็นนะครับผมก็เคยเจอเยอะเลยครับที่ว่าเป็นโรงเรียนนะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นครูแล้วก็เป็นครูพละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปต้องมีโอกาสที่ต้องไปสัมผัสตัวนักศึกษาเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยครับก็มีโอกาสไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็น่ากลัวใช่เขาดำเนินคดีกันไปเยอะครับในส่วนนี้นะครับ
0: แล้วพี่วิรัตเคยมีคดีไหนไหมคะที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้บ้างว่าเขาทำอนาจารยังไงถึงขั้นโดนไปแจ้งความไปอะไรแบบนี้คะ
1: ที่ผมเคยเจอนะครับที่เป็นอนาจารจริงๆก็เป็นลักษณะแอบถ่ายในห้องน้ำเนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาบางทีก็ใช้วิธีการไปตั้งกล้องไว้ในห้องน้ำก็มี
0: เหรอคะ
1: มีครับ
0: อยู่ที่ไหนคะสถานที่ส่วนใหญ
1: ่
0: ที
1: ่คนเป็นมหาลัยครับเป็นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็คือหรือว่าห้างสรรพสินค้าคือเอากล้องเนี่ยนะครับไปติดไว้ที่ห้องน้ำเนี่ยครับแล้วก็ใช้ระบบรีโมทในการเปิดปิด
0: โอ้ยอันนี้แย่เลยเราต้องเช็คดูให้ดีเลยนะคะ
1: ผมว่าถ้าเราเป็นที่สาธารณะต้องระมัดระวังนะครับ
0: ค่ะก็คือโดยสรุปโดยรวมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็คือว่าการทำอนาจารก็คือแสดงความรักกันโดยทั่วไปในที่สาธารณะเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดนะคะพี่ทนายวิรัตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลือยกายเห็นท่อนบนหรือว่าท่อนล่างนะคะเห็นอวัยวะภายในหรือว่าถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันนะคะในที่สาธารณะตรงนั้นก็คือจะถือว่าเป็นการทำอนาจารนะคะทางที่ดีถ้าเกิดเรารักกันแสดงความรักกันก็ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะในบ้านของเราก็จะดีกว่านะคะ
1: ค
0: ่ะเรื่องราวของการทำอนาจารนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อไปค่ะการทำอนาจารด้วยคำพูดค่ะ
1: ครับ
0: การทำคำพูดเป็นยังไงคะ

0: นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมกันในละครตอนที่2ค่ะ
1: ในผับแห่งหนึ่งสนองและสนิทสนทนากันถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นภรรยาของตน
2: โอ้ยเมื่อก่อนนะช่วงที่ผมอายุ20กว่าปีผมได้กำหนดคุณสมบัติคนที่จะไปเป็นภรรยาของผมว่าจะต้องสวยรวยมีรสนิยมดีเข้ากับญาติของเขาได้ดีมีการศึกษาดี
3: แล้วเจอบ้างไหมล่ะ
2: โอ้ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อายุจะ60กว่าปีไม่เจอสักคน
3: แล้วตอนนี้ล่ะยังมองหาอย่างที่ว่าอยู่หรือเปล่าล่ะ
2: ก็ยังหาอยู่อะแต่เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือแค่2ข้อพอ
3: ไอ้2ข้อเนี่ยมันเหลืออะไรบ้างล่ะ
2: ก็เหลือแค่เอาใจเก่งก็เข้ากับญาติของเขาได้ดีแหละ
3: น่าจะหาได้ไม่ยากนะ
2: โอ้ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่วันก่อนผมไปพูดคุณสมบัติแบบนี้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังเธอก็ต่อว่าผมใหญ่ดูดิแถมจะแจ้งความจับผมอีกต่างหาก
3: เอ้าทำไมล่ะ
2: ผมเองก็แก่มากแล้วจะพูดอะไรไปมันก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดขัดขาดหายเขาก็คงได้ยินว่าผมหาคนที่เอาเก่งเข้ากับของเขาได้ดีนั่นแหละเพื่อนเอ้ย
3: วินเนอร์เหร
0: อคุณผู้ชมคะสงสารคุณพี่ผู้ชายจังเลยค่ะพี่วิรัตเห็นไหมคะเขามีเจตนาที่จะสื่อความหมายอีกอย่างนึง
4: ครับ
0: เสียงดันขาดไปซะอย่างนั้น
4: ค่
0: ะคุณผู้หญิงเข้าใจเป็นอีกอย่างนึงเลย
4: ครับ
0: คุณผู้หญิงนี่ก็มองโลกในแง่ลบไปเนาะ
4: ครับ
0: มองว่าไปพูดจาล่วงเกิน
4: ใช
0: ่พูดจาอนาจารอันน
4: ี้ลามกกันไปนะครับ
0: ตรงนี้นี่ถ้าเกิดเขาจะไปฟ้องร้องร้องเรียนนะคะแจ้งความตรงนี้พี่ผู้ชายผิดไหมคะเนี่ย
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่จะต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับ
0: ก็คือต้องเรียกมาทั้งคู่หรือเปล่า
4: ตอนแรกเบื้องต้นเขาต้องถามก่อนว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับพอเล่าไปแล้วเนี่ยถ้าตำรวจเห็นว่ามันไม่น่าจะเข้าอ่ะก็ไม่รับแจ้งความไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นการที่เรื่องจริงเขาก็คุยนะครับก็สามารถที่จะเรียกมาคุยกันได้นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับบางทีอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเราได้ยินผิดจริงๆนะครับมันก็เป็นไปได้หมดครับ
0: แล้วถ้าคุณผู้หญิงนี่คือแบบโอ๊ยไม่ได้เลยฉันยอมไม่ได้พูดจาแบบนี้กับฉันพอดีวันที่ไปมีเพื่อนคุณผู้หญิงไปด้วยไปเป็นพยานเลยว่าหูไม่ดีเหมือนกันค
4: ่
0: ะบังเอิญได้ยินพลาดเหมือนกันก็เป็นความโชคร้ายของพี่ผู้ชายไปนะ
4: ค
0: ะแล้วไปเป็นพยานเลยเพื่อนของพี่ผู้หญิงว่าเขาพูดจริงอย่างนี้พี่ผู้ชายจะต้องหาหลักฐานอะไรมายืนยันไหมคะ
4: คือหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่ยตำรวจก็จะดำเนินคดีให้นะครับแต่เนื่องจากโทษลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเพียงละหูโทษนะครับมันเป็นโทษเพียงแค่เป็นการปรับเงิน500บาทนะครับเพราะนั้นก็จะเรียกมาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกมาคุยกันเป็นพยานเนี่ยคือถ้าทางนี้ทางนี้เขารับสารภาพเนี่ยนะครับหรือว่าปฏิเสธก็ไปว่าอีกทีหนึ่งในศาลนะครับแต่ส่วนใหญ่คดีนี้ก็จะแนะนำว่ารับสารภาพเถอะ
0: ก็คือไม่ต้องถึงศาล
4: ใช่มันเสียเวลาครับแล้วก็บางเรื่องนี่มันสามารถจบกันในที่คือถ้าเป็นยอดเงินที่500บาทเป็นคดีลือหูโทษเนี่ยตำรวจสามารถเปรียบเทียบปรับได้เลยไปเลยครับเพราะว่ามันผมว่าเป็นเรื่องเสียเวลาครับถ้าคดีอย่างนี้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยกันหมดนะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นคดีที่มันใหญ่กว่านี้ครับ
0: ก็ถ้าเกิดกรณีที่พูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ลักษณะนี้คือตำรวจเขาจะยังไม่รับแจ้งความ
0: อ๋อให้คุยกันก่อน
4: ให้คุยก่อนนะครับแล้วมันสุดท้ายก็พอคุยกันได้ก็คุยนะครับก็ดีกว่าที่มันจะมีเรื่องบาดหมางใจกันนะครับ
0: ค่ะย้อนไปเปรียบเทียบกับละครเรื่องที่แล้วอันนี้โทษเท่ากันไหมคะกับการอนาจารด้วยคำพูดกับการกระทำ
4: เหมือนกันครับก็คือเป็นโทษปรับครับ500บาทนะครับ
0: ค่ะอันนี้ไซขอย้อนไปพูดถึงละครเรื่องที่แล้วละก
4: ็
0: ขอพูดต่อนิดนึงในกรณีที่เราพูดกันทิ้งท้ายไว้ว่าเราถ้าเกิดผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันนี้สมมติในรถก็ได
4: ้
0: สมมติมีอะไรกันในรถแล้วมีคนไปถ่ายค่ะมีคนผ่านไปเห็นพอดี ไม่ได้แจ้งความ

0: หรอกแต่ว่าไปถ่ายแล้วสองคนนี้เห็นพอดีมีคนแอบถ่ายก็จับตัวไว้ไปแจ้งความเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่ถ่ายจะต้องโดนอะไรไหมคะ
1: คืออย่างนี้ก่อนการถ้าสมมติเราต้องแยกหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องนี้เอาให้ชัดก่อนการที่เขามีกิจกรรมเข้าจังหวะกัน
0: กิจกรรมเข้าจังหวะ
1: นะครับในที่ของเขาเองอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมรู้กันนะว่ากิจกรรมเข้าจังหวะคืออะไรเนาะ
1: นะครับก็คือกระทำเนี่ยทำส่วนตัวเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พอเข้ามาทำในที่สาธารณ
0: ะ
1: ก็จะมีความผิดนะครับและขณะเดียวกันคนที่ไปดันไปเอากล้องหรือว่าไปบันทึกเทปต่างๆเนี่ยไปแอบถ่ายเขาก็มีความผิดเช่นกันนะครับและยิ่งถ้าเกิดในกรณีที่ถ่ายแล้วเนี่ยแต่ดันนำไปเผยแพร่อันนี้ก็ยิ่งมีความผิด
0: อัพโหลดเลย Facebook
1: ใช่อาจจะมีความผิดร้ายแรงกว่าด้วยนะครับเป็นเรื่องถ้าเป็นการเผยแพร่ในทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะมีความผิดอันนี้ก็จะโทษก็สูงขึ้น
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนึง
1: ใช่ๆนะครับแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นคู่เขาเป็นคู่รักกันนะครับเขาอยู่ในห้องที่ส่วนตัวของเขาทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันนะครับตรงนี้ไม่มีความผิดนะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนว่าไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับเขาอาจจะถ่ายดูไว้เก็บดูเล่นๆก็ได้อันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อใดที่นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยอันนี้มีความผิดนะครับ
0: อย่าง
1: น
0: ี้คือถ่ายเก็บไว้ดูได
1: ้ครับ
0: ภูมิใจจังเลยฉันเก็บไว้ดูแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเผยแพร
1: ่อันนี้ก็จะมีความผิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรบความเขาเรียกพรบคอมเรื่องการเผยแพร่ที่มีความผิดทางคอมพิวเตอร์
0: ก็คือเรื่องราวจะใหญ่โตขึ้น
1: ใช่จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ทางที่ดีก็คือคู่นี้ถ้าเกิดอะไรกันในรถยนต์อะไรนะกิจกรรมเข้าจังหวะในรถยนต์มีคนแอบถ่ายอันนี้ก็ต้องไต่ตองให้ดีเลยว่าตัวเองพร้อมที่จะรับโทษเรื่องเกี่ยวกับการทำอนาจารแล้วหรือยังเพราะว่าตัวเองก็จะโดนไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่ะตรงนี้ในเรื่องของการเผยแพร
1: ่ครับ
0: ค่ะอันนี้ผู้ที่เผยแพร่ก็คือถ่ายปุ๊บแล้วถ้าตัวเองไม่ได้เผยแพร
1: ่จริงๆเป็นการแอบเขาแอบผมว่ามันก็ผิดอะครับไปถ่ายก็คือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับคือว่าเราจะไปถ่ายอะไรใครคนอื่นเนี่ยเรายังต้องขออนุญาตเลยนะครับการไปถ่ายที่เขาในที่สาธารณะเนี่ยแล้วเราไปแอบถ่ายเขาเนี่ยก็มีความผิดก็เป็นอนาจารอย่างหนึ่ง
0: อ๋ออันนี้คือถ้าคนสองคนไม่ได้ทำอนาจารกัน
1: คือ
0: หมายถึงหนูกับพี่วิรัตอาจจะไปนั่งทานข้าวกันแล้วมีใครมาแอบถ่าย
1: อันนี้ไม่เข้ายังไม่เข้าอนาจารแต่เขาเอาภาพเนี่ยภาพที่เรามีลักษณะนี้คือบางทีไปแอบถ่ายในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับคือผู้หญิงกำลังแก้ผ้าอยู่นึกออกไหมครับอย่างนี้ก็คือไปแอบถ่ายก็เป็นอนาจารอย่างหนึ่งนะครับ
0: แล้วถ้าเขาแอบถ่ายเราโดยที่เราไม่ทำอนาจารเขามีความผิดไหมคะ
1: ยังไงนะฮะ
0: อย่างเช่นเรานั่งทานข้าวธรรมดาที่ปกติแล้วมีคนมาแอบถ่ายเรา
1: อันนี้มันไม่เรื่องอนาจารมันเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องการละเมิดอะไรไป
0: ก็คือถ่ายเอารูปไปเผยแพร่ก็เป็นการละเมิดอย่างอื่น
1: เพราะวันนี้ก็มีประเภทตามภรรยาหลวงภรรยาน้อยอะไรเงี้ยครับเขาก็แอบถ่ายไปเพื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการทำอนาจารนะคะไม่ได้มีแต่เพียงการกระทำร่วมกันนะคะอย่างเช่นที่พี่วิรัตบอกไว้ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่เพียงเท่านี้เท่านั้นคือคำพูดด้วยนะคะที่เป็นคำพูดล่อแหลมลามกอนาจารอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำอนาจารด้วยนะคะตรงนี้ก็คือต้องระวังกันนิดนึงนะคะทั้งการกระทำทั้งคำพูดนะคะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการที่จะถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารนะคะค่ะเรื่องราวของการทำอนาจารนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเราไปชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะว่าการทำอนาจารเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: หญิงเพิ่งคบกับเพื่อนชายคนหนึ่งได้ไม่กี่วันก็ถูกชวนให้ไปดูหนังด้วยกัน
3: ฮัลโหลครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: น้องหญิงครับวันนี้ว่างไหมเอ่ย
4: ค่ะ
3: พี่จะชวนไปดูหนังนะครับ
4: จะไปดูหนังเหรอคะแล้วจะดีหรอคะนะ
3: ดีสิครับนะๆๆพี่จองตั๋วแล้วนะครับ
4: ไปก็ได้ค่ะค่ะ
2: ด้วยความที่ไม่เคยไปไหนกับผู้ชาย2-2แต่ด้วยความเกรงใจจึงได้ตอบตกลง
4: พี่คะจะให้น้องนั่งทางซ้ายหรือทางขวาดีล่ะคะ
3: จะนั่งทางไหนก็ได้ครับพี่ถนัด2มือ
2: เ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะน้องผู้หญิงคนนี้โดนมือปลาหมึกเขาให้แล้วถนัดทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลย
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าโดนเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าพี่ถนัดทั้งสองมือแต่ว่าโดนมือจับเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้น้องผู้หญิงจะฟ้องร้องเรียกร้องอะไรได้ไหมคะเนี่ย
1: คือโดยหลักแล้วนี่มันก็เป็นการกระทำลามกในที่สาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันมีใครเห็นนะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะสาธารณะเหรอคะในโรงหนังมันมืดมากเลยนะคะพี่วิรัติ
1: คืออย่างนี้ครับมันเป็นที่ที่คนทุกคนเนี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นในที่ในห้องนอนเนี่ยซึ่งทุกคนมันไม่ได้เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นในร้านอาหารก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะถูกไห
0: ม
1: แต่ในกรณีนี้มันเป็นที่ที่อยู่ในโรงหนังซึ่งเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเขาเรียกเข้าไปเพื่อคู่รักใหม่ๆก็จะเข้าไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ถูกไหมฮะ
0: บางครั้งผู้หญิงนี่ยังไม่คิดอะไรก็คิดว่าไปออกเดทกัน
1: ครับ
0: แต่มาเจอแบบนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะ
1: ใช่นะครับก็ถือว่ามันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นในคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ผู้หญิงก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็มีกรณีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างครับว่าอย่างเช่นไปทำในรถบ้างนะครับในรถบ้างก็มีครับก็เป็นการไปจับของสงวนบ้างนะครับหรือไปจับเขาเรียกอะไรส่วนบนหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นในที่สาธารณะหมดนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือไม่ต้องรอให้มีพยานเลยถ้าเราเป็นผู้หญิงเราถูกกระทำนี่เราสามารถไปแจ้งความได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ
1: ได้ครับเพราะเราก็เป็นตัวเองก็ถูกกระทำนะครับและในขณะนั้นเนี่ยใครจะไปเห็นนะครับเราก็ต้องยืนยันกับทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยว่าเราถูกจับนะครับแล้วเราไม่ได้ยินยอมนะครับผม
0: ค่ะแล้วตัวพี่วิรัติเองนี่เคยเจอคดีอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: ก็เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นถูกอะไรนะในรถเนี่ยแหละครับก็คือว่า
0: ในรถอีกแล้ว
1: นะครับก็คือเป็นลักษณะว่ากำลังคบกันใหม่ๆแล้วอยู่ดีก็ไปจับหน้าอกเขาหรือของที่เขาสงวนเนี่ยคดีลักษณะนี้ก็ทำให้ผู้หญิงเขาก็เสียหายนะครับเพราะยังก็คือเพียงแค่การคบกันนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะครับเราก็ไปแจ้งความกับพนักงานตำรวจนะครับก็จะดำเนินคดีกันไป
0: แล้วเรื่องราวนี้ที่เกี่ยวข้องกับในโรงหนังอะไรนี่มีไหมคะโรงหนังนี้น่าจะบ่อยนะแต่ว่า
1: โรงหนังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมคาดว่าเป็นลักษณะของการคือเขาตั้งใจที่จะมากระชับความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะยินยอมกัน
0: ก็คือจับมือนิดจับมือหน่อยก็ยอมไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปแจ้งกัน
1: เพราะโทษมันก็ไม่ร้ายแรงมากนะครับมันก็เป็นเพียงปรับแต่ว่าเนื่องจากกรณีนี้ถ้าเป็นในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายเขาถือว่าห้ามยอมความกัน
0: อ้าวเหรอคะ
1: นั่นหมายความว่าห้ามที่จะคดีแล้วเมื่อมีการแจ้งความแล้วดำเนินคดีแล้วเนี่ยห้ามมาตกลงกันต้องมีคำพิพากษาหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือตำรวจต้องเปรียบเทียบปรับไปเลยนะครับจะมายอมความถอยคดีกันไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าผู้หญิงโดนผู้ชายก็อ้างบ้างว่าเขาสมยอมตั้งแต่แรก
1: ก็ต้องไปว่ากันในการพิสูจน์นะครับว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับว่าเขายอมกันหรือไม่อันนี้มันพิสูจน์กันก็ยากพอสมควรนะครับ
0: ค่ะมันก็เป็นขั้นตอนการพิสูจน์อีกทีใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วมีคดีไหนบ้างไหมคะที่คนไปแจ้งความแจ้งแล้วไม่เกิดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาผิดไม่ได้
1: คืออย่างนี้หลักง่ายๆก่อนเวลาที่ไปแจ้งที่โรงพักเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือแจ้งแบบผมเรียกว่าแจ้งแบบเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เพลงนะครับ เป็นการแจ้งลักษณะนี้คือการเล่าให้ตำรวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
0: อันนี้คือยังไม่ได้ลงบันทึกเป็นหลักฐาน
1: ลงบันทึกครับแต่ว่าลงแล้วเนี่ยไม่มีการดำเนินการอย่างใดต่อ
0: ทำได้ด้วยหรอ
1: ก็คือเขาเรียกเป็นการลงบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานนะครับซึ่งตำรวจก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำต่อ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
0: อันนั้นใช่ที่เรียกว่าบันทึกประจำวันหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่ในกรณีที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องการที่จะดำเนินคดีในลักษณะที่จะต้องตำรวจต้องทำอะไรต่อคือดำเนินคดีกับคนที่ผิดก็คือต้องการที่จะเอาผิดกับคนที่ทำผิดนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเพื่อดำเนินคดีอาญานะครับตำรวจก็จะต้องดำเนินการสอบสวนนะครับสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องมีการออกเลขที่คดีอาญา
0: อันนั้นก็คือเริ่มหนักขึ้นแล้ว
1: ครับมีเลขที่คดีอาญาเสร็จแล้วเมื่อมีการตั้งข้อหาแล้วก็จะเรียกจะมีหมายเรียกไปถึงคนที่กระทำความผิดนะครับว่าจะเข้ามาต่อสู้คดีจะรับสารภาพหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับ
0: ค่ะถ้าเจออย่างนี้

0: เอาจริงๆถ้าคุณผู้ชายกระทำจริง
1: ครับ
0: แล้วเจอแบบนี้สมควรไหมคะที่จะยอมรับ
1: คือจริงผมว่าถ้าแมนๆก็รับไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความร้ายแรงอะไรนะครับแล้วก็มันก็จริงๆมันควรจะหักห้ามใจอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ใช่แบบทุกเรื่องแบบนี้ผมว่ามันในทำในที่สาธารณะก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราทำเงี้ยคิดกลับกันถ้าเกิดเป็นลูกหลานเราบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะครับ
0: ตรงนี้เราก็ต้องดูปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเขายินดีที่จะคบกับเราไปถึงขั้นไหนแล้วไม
1: ่
0: ใช่เพิ่งรู้จักกันแล้วก็ไปจับมือจับอะไร
1: ผมว่าจับมือมันยังคงพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปถึงไปในส่วนของที่เขาสนุกเหมือนผมว่ายังไม่
0: จับมือนี่ยังแจ้งได้อยู่ไหมคะว่าอาจารย์
1: จิมก็เป็นอาจารย์หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่คงไม่มีส่วนใหญ่ก็ไปเขาเรียกคุยกันได้นะครับว่าเจรจาคุยกันได้นะคร
0: ับ ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเดทแรกนะคะหรือว่าเพิ่งคบใครสักคนนะคะอย่างน้อยเราควรจะดูอารมณ์ของคนที่เราคบหาด้วยนะคะว่าเขาต้องการคบหากับเราในระดับไหนนะคะไม่ใช่ว่าชวนโรงหนังแล้วก็มีการจับไม้จับมือนะคะสัมผัสร่างกายแล้วก็เกิดเป็นประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจก็จะเกิดเป็นคดีความขึ้นอันนี้ก็สร้างความลำบากให้กับตัวเราเองอีกนะคะแถมยังอาจจะไม่ได้รักกันสมใจด้วยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอนาจารนะคะกันไปมากเลยทีเดียวค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่วิรัติหวังปิติพานิชเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องของการทำอนาจารหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราโดยตรงได้เลยนะคะด้วยการติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติหรือว่าซักถามผ่าน LINE นะคะตามที่ปรากฏทางด้านหน้านี้นะคะและสำหรับรายการของเราค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รับชมไม่ทันหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติและทีมงานของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่จังหวัดระยองนะครับจะมาพูดคุยกับคนที่อยู่ที่นี่ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายที่หลายคนอยากรู้และยังไม่แน่ใจหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจะรวบรวมคำถามทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มงานขออนุญาตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดระยองนั่นเองครับ

0: ผู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดระยองแห่งนี้มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในประมาณปี2438ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับต่อมาได้มีการเปลี่ยนอาคารจากเดิมที่เป็นศาลไม้เนี่ยสร้างใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับแล้วก็สร้างเสาหลักเมืองใหม่ในปีพุทธศักราช2535ครับถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้สักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมได้เวลาตลอดหาเรื่องมาที่แขกรับเชิญคนแรกนะครับดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าของแขกนะครับสวัสดีครับน้องแบมนะฮะน้องแบมเล่าเรื่องของน้องแบมมาได้เลยครับ
2: ค่ะเรื่องของหนูก็จะเป็นเรื่องตานะคะคือที่บ้านจะมียายแม่แล้วก็ตานะคะตอนหนูจำความได้ว่าหนูเรียนอนุบาล1
0: ครับ
2: ค่ะทุกครั้งทุกวันเนี่ยตอนหนูเลิกเรียนจะมีแม่กับยายไปรับ
0: ครับ
2: ตาไม่เคยมารับแต่จู่ๆวันนั้นตามารับแล้วตาบอกว่ายายให้มารับแล้วบอกว่ายายตกปลาอยู่ที่หลังมันหลังป่ามันนะคะ
0: ตานี่เป็นตาแท้ๆไหมครับ
2: ตาแท้ๆไหมคือไม่แท้ค่ะ
0: ไม่แท้โอเค
2: แล้วทีนี้พอรับไปหนูก็ไม่เห็นยายแต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะยายเขาไปหาปลาตรงจุดนั้นพอดีค่ะแต่เขาก็เลยไปตรงนั้นพอดีด้วยแล้วป่ามันเขาจะปลูกกันถี่ๆใช่ไหมคะถี่มากแล้วแบบเวลาเราขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเราไม่ได้สังเกตมันก็จะไม่เห็นเขาก็เลยอุ้มหนูออกไปแล้วปิดปากหนูก็ร้องไห้และนี้เขาก็เลยข่มตัวหนูลงที่มันเป็นดินนะคะเขาก็ถกกระโปรงหนูขึ้นแล้วที่หนูก็เลยร้องหนูก็กรี๊ดแล้วนี้ประมาณว่ายายก็อยู่ใกล้ๆเขาก็เลยได้ยินเสียง
0: เป็นความบังเอิญที่คุณยายอยู่ใกล้ๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตาที่กระทำเรื่องไม่ดีกับเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณยายอยู่ตรงนั้น
2: ค่ะแต่ว่
0: าเป็นที่ทึบ
2: แต่ว่าเขามีแววแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าหนูนอนบางครั้งอ่ะแม่หนูไปทำงานตอนดึกใช่ไหมคะเขากลับมาอย่างเงี้ยถือเขากลับมาก็เช้าแต่ว่าตอนนั้นหนูนอนกับยายบางครั้งแกก็อุ้มหนูไปนอนกับเขาอ่ะคือตาเนี่ยแอบมาอุ้มหนูไปนอนกับเขาแล้วเขาก็มากอดมาจับนมจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วโทษตอนนั้นอนุบาล1เองเหรอเด็กมากนะ
2: อนุบาล1เองค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะและนี้ยายเขามายายก็ถามว่าขอโทษนะคะถามว่ามึงทำอะไรหลานกูมึงรู้ไหมมันยังเด็กมึงจะทำอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำมันยินยอมเองเขาพูดอย่าง
0: น
2: ี
0: ้นั่นคือเหตุการณ์ที่บ้าน
2: ค่ะ
0: แล้วคราวนี้ตัดภาพมาที่ป่ามันแห่งนั้น
2: ค่ะ
0: พอเรากรีดแล้วยังไงต่อฮะ
2: ก็คือยายเขามาเห็นนั่นแหละค่ะ
0: ยายก็มาช่วยพอดีย
2: ายมาช่วยพอดีก็ในที่ยายที่ยายเขาบอกว่า
0: อ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่ป่ามันเลยที่ยายถามว่ามึงทำอะไรหลานกูเนี่ยนะ
2: เขาก็ดึงมาเขาก็ตบตาค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เลิกกัน
0: เลิกกันเพราะเหตุการณ์นี้
2: ใช่เหตุ
0: พฤติกรรมที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยแล้วกับผู้ชายแบบนี้นะฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อเขามีการได้ต้องโทษไหมแจ้งความติดคุกอะไรไหมครับ
2: คือเขาถึงก็ถือว่ายังไม่ถึงกับ
0: กระทำไม่สำเร็จ
2: กระทำไม่สำเร็จค่ะยายก็เลยบอกว่ามันก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรมากมาเพราะอย่างน้อยเขาก็ไปที่อื่นแล้ว
0: คือเลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเลย
2: แยกย้ายกันไปเลยค่ะและนี้ก็เขาเองก็ไปทำกับคนอื่น
0: อ้าวทำไมรู้อ่ะ
2: ก็ญาติแถวๆนั้นก็มีเยอะค่ะ
0: แสดงว่ายังไม่เลิกพฤติกรรมชั่วช้านี
2: ้ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นหกขวบเด็ก6ขวบเขาก็ไปทำพฤติกรรมแบบนั้นอีกแล้วยายก็เล่าให้ฟังยายบอกแล้วหนูก็เลยบอกยายทุกวันนี้ว่ายายอย่ามีสามีอีกนะอะไรอย่างนี้คือหนูผวามาก
0: กลัวเหตุการณ์
2: แม้กระทั่งแม่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้แม่หนูก็ไม่มีแฟนเป็นผู้ชายแม่หนูก็ยังมีแฟนผู้หญิงด้วยกันค่ะ
0: เพราะว่ากลัวเรื่องน
2: ี้จะไม
0: ่ปลอดภัยกับลูกและหลาน
2: ใช่ค่ะ
0: น่ากลัวมากซึ่งก็โชคดีตอนนั้นที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆอะไรกับเราขึ้นนะครับสิ่งที่น้องแบมเล่ามาทั้งหมดวันนี้อยากจะถามอะไรพี่ธนาวิรัตครับ
2: อยากถามว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสมมุติณตอนนั้นน่ะเราร้องเราเรียกร้องเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ
0: หมายถึงว่าเรียกร้องเอาความผิดจากเขา
2: ค
0: ือเราเด็กเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองเราเนี่ยนะอาจจะเป็นฝ่ายเรียกร้องแทนในการ

0: รียกค่าเสียหายหรือแจ้งความดำเนินคดีเอาความผิดจากไอ้คุณตาคนนี้ยังไงได้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องแบมที่นำประสบการณ์มาเล่านะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชง

0: แต่มาวันหนึ่งตาซึ่งไม่ใช่ตาแท้ๆก็มารับแบมที่โรงเรียนแทนโดยอ้างว่ายายให้มารับเพราะยายตกปลาอยู่ที่หลังป่ามันพอรับไปแบมก็ไม่เห็นยายเนื่องจากป่ามันมีความสูงและรกตาคนนั้นก็อุ้มแบมเข้าไปในป่ามันเพื่อที่จะล่วงละเมิดแต่แบมตกใจจึงร้องและโชคยังดีที่ยายของแบมไปหาปลาแถวๆนั้นพอดีแล้วช่วยไว้ได้ทันยายทั้งต่อว่าด่าทอพร้อมทั้งตบหน้าและจบด้วยการเลิกกับตาแต่ยายของแบมไม่อยากมีปัญหาจึงไม่ได้ไปแจ้งความซึ่งก่อนหน้านั้นตอนไม่มีใครอยู่บ้านตาของแบมก็พยายามจะลวนลามแบมอยู่เป็นประจำแต่กระทำยังไม่สำเร็จต่อมาหลังจากเลิกกับยายของแบมก็ได้ยินข่าวว่าตาติดคุกเพราะไปกระทำการละเมิดกับเด็ก6ขวบปัจจุบันแบมจึงอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นถึงแม้จะไม่สำเร็จแล้วจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่และทำได้อย่างไร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวที่ชมกันไปเรื่องราวของน้องแบมนะคะเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะน่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะในชีวิตนึงต้องมีฝันร้ายในชีวิตเลยถึงแม้ว่าคุณตาเลี้ยงคุณตาไม่จริงเนี่ยนะคะจะกระทำการข่มขืนไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าก็นับว่าเป็นฝันร้ายที่ฝังใจไปตลอดเลยนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเนี่ยค่ะ
3: ค
2: ุณตาจะได้รับโทษยังไงคะเท่ากับข่มขืนสำเร็จไหม
3: คือเวลาที่มีการข่มขืนไม่สำเร็จเนี่ยในกฎหมายเนี่ยก็ถือว่า เขาจะดูที่ว่าถ้าข่มขืนสำเร็จโทษเท่านี
2: ้
3: ถ้าเป็นการพยายามเนี่ยก็คือรับโทษ2 ใน 3
2: อย่างเช่นข่มขืนสำเร็จติดคุก3ปี
3: ครับแต่มันจะเป็นน้อยไป
2: จริงๆเขาติดคุกเยอะมากเลยใช่ไหม
3: ติดคุกสูงสุดคือ20 ปี
2: โอ้โหค่ะ
3: นะครับก็คือถ้า2ใน3เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมานะครับแต่ไม่ได้เต็มทั้งหมดนะครับ
2: ค่ะงั้นในกรณีที่ข่มขืนผู้ใหญ่กับข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ต้องรับโทษเท่ากันไหมคะ
3: ไม่เหมือนกันครับเอาหลักง่ายๆนะครับยิ่งอายุน้อยยิ่งขังนานนะครับก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดคนที่เราข่มขืนเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยยิ่ง13 ถึง 15อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยอย่างน
2: ี
3: ้รับโทษนานคือต้อง20 ปีเนี่ยถือว่านานมากนะครับถ้าเป็นบุคคลถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อีกแบบนึงแล้วผู้ใหญ่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะยอมความได้ด้วยนะครับ
2: ในเรื่องที่เกิดขึ้นคือโชคดีของน้องแบมมากที่คุณยายอยู่ในบริเวณนั้นพอดีนะคะตรงนี้ถ้าคุณยายเกิดบันดาลโทสะหรือว่าช่วยหลานนะคะจนพลั้งมือทำให้คุณตาคนที่กำลังจะข่มขืนเสียชีวิตตรงนี้คนที่เข้าไปช่วยอะค่ะจะมีความผิดไหมคะ
3: คืออย่างนี้ครับกฎหมายบอกว่าคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นการป้องกันคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีความผิดนะครับบางทีเนี่ยแต่ต้องป้องกันโดยที่เขาเรียกอะไรนะครับให้พอสมกับอะไรนะเหตุการณ์นั้นนะครับอย่างเช่น สมมติว่าเขากำลังข่มขืนหลานตัวเองเนี่ยนะครับ เข้าไปทำร้ายคือพอให้เขาหยุดนะ อันนี้โอเค แต่ถ้าทำเข้าถึงตายเนี่ยคงไม่ใช่ละนะครับ แต่อาจจะต้องไปอ้างเรื่องอื่นเรื่องการบันดาลโทสะนะครับเพราะว่าอาจจะถูกข่มเหงก็คืออันนี้เป็นหลานเราเองนะครับตัวนี้อาจจะทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ศาลก็สามารถพิจารณาเรื่องโทษได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับ
2: ค่ะตรงนี้ก็นับว่าคุณยายน้องแบมนี่เด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะก็
3: ค
2: ือเลิกลากับคุณตานี่ไปเลยแต่ยังเห็นว่าคุณตานี่ยังจะไปกระทำความผิดกับเด็กคนอื่นอีกนะคะ
3: มี
2: ข่าวมาว่าไปข่มขืนเด็กอายุ6ปีอีก
3: ครับจะคงอยู่คุกในนานแล้วนะครับผม
2: ค่ะตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณยายน้องแบมเนี่ยได้ไปแจ้งความในส่วนที่น้องแบมโดนนะคะ
3: ครับ
2: แล้วคุณตาเนี่ยไม่ได้ติดคุกหรือติดคุกสักพักแล้วมากระทำผิดในเรื่องเดิมอีกยังข่มขืนคือเปลี่ยนนิสัยไม่ได
3: ้ครับ
2: ตรงนี้จะรับโทษมากหรือน้อยกว่าครั้งแรกไหมคะ
3: คือก็ศาลก็จะตัดสินเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องการบวกโทษเข้ามานะครับอาจจะถ้าระหว่างนั้นเนี่ยคือโทษแรกกับโทษที่2เนี่ยห่างกันไม่เกิน5 ปีเนี่ยตรงนี้ต้องบวกโทษเข้าไปอีก
2: อ๋อมีแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะก็คือปกติถ้าทำเป็นครั้งแรกโทษอาจจะน้อยลง
3: ก็ปกติแหละนะครับอาจจะลดบ้างเพิ่มบ้างก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีที่ผิดอีกครั้งนึงแล้วก็

0: อยู่ในระหว่าง5ปีเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ตัวนี้เพิ่มโทษไปนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ข่มขืนอันนี้โชคดีหน่อยคือไม่ทันได้ข่มขืนแต่บางคนผู้หญิงบางคนโชคร้ายนอกจากข่มขืนแล้วยังถูกฆ่าให้เสียชีวิตด้วย
0: ครับ
1: กรณีของการข่มขืนแล้วฆ่ากับข่มขืนเฉยๆไม่ใช่ค่ะตรงนี้ความผิดของผู้กระทำนี่แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ต่างกันมากครับคือข่มขืนเฉยๆเนี่ยก็รับโทษตามที่บอกนะครับแต่ว่าในกรณีที่ข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยในโทษสูงสุดของเขาคือผ่านชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละนะครับในอดีตเนี่ยการข่มขืนมีเพียงแค่อวัยวะเพศชายไปล่วงเกินอวัยวะเพศหญิงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็คือว่ามันรวมถึงหลายๆอย่างเลยอย่างเช่น การที่อวัยวะเพศชายเข้าไปทางทวารหนัก
1: คือไม่ใช่อวัยวะเพศหญิงแล้วเป็นจุดอื่น
0: ใช่หรืออวัยวะเพศชายไปอยู่ตรงในปากของคู่กรณี
1: ตรงนั้นคือเมื่อก่อนเป็นอนาจารถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ปัจจุบันนี้คือกลายเป็นข่มขืนแล้วค่ะ
0: ใช่หรือแม้ใช้สิ่งอื่นสิ่งแค่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะเป็นนิ้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปจับในอวัยวะเพศหรือว่าไปในเรื่องของทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มีความผิดฐานข่มขืนหมดเลย
1: อ๋อก็คือผู้ที่กระทำผิดเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ใช้อวัยวะเพศของตัวเองในการทำร้ายผู้หญิง
0: ใช้นิ้วใช้อะไรเนี่ยโดนหมด
1: ก็คือกลายเป็นข่มขืนไปเลย
0: ใช่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือต้องระวังให้มากเลย
0: ครับ
1: พี่รัฐเคยเจอคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการข่มขืนไหมคะที่จะมาบอกเล่าให้เราฟังได้
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยว่าการข่มขืนเนี่ยถ้าไม่ใช่ไปข้างนอกแล้วไปเจอบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องดูแต่งตัวด้วยนะครับ
1: ค
0: ือถ้าเราไม่แต่งตัวล่อแหลมแล้วมันโดนข่มขืนเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคดีที่เป็นการข่มขืนเนี่ยมักจะเป็นคนในครอบครัวตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับก็คือเพราะมันอยู่รวมกันเนี่ยบางทีมันก็มีการข่มขืนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการข่มขืนมันจะเป็นลักษณะของคนภายในบ้านนี่แหละนะครับซึ่งบางทีก็พอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ยอมบอกใคร
1: ยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆเนาะ
0: ใช่บางทีไม่รู้นะครับเพราะว่าตรงนี้ อันตรายมากในต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าญาติพี่น้องเขามีปัญหากันเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีกันเลยนะนะครับแค่เราแค่ไปล่วงละเมิดทางเพศบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าบางทีเราอุ้มเด็กมาเนี่ยมีคนมาจับแขนขาลูกเราหรือบางทีเขามาจับอวัยวะเพศลูกเราม ันมีอย่างนี้เยอะนะครับฝรั่งเขาถึงไม่ให้เขาไม่ยอมที่จะให้ใครมาจับลูกเขาไงนะครับตัวพี่เองก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าอุ้มลูกอะไรมาเนี่ยพี่จะไม่ยอมให้ใครมาจับเพราะเราไม่รู้ว่าคนเขาจะมาล่วงละเมิดทางเพศลูกหรือเปล่า
1: แต่วัฒนธรรมของคนไทยก็คือเหมือนสนิทกันง่ายรู้จักกันง่ายขออุ้มหน่อยขอจับแก้มตรงนี้แม้แต่จับแก้มเด็กเนาะก็ยังแบบติดเชื้อโรคติดอะไร
0: ตอนนี้เป็นกันเยอะแล้วคือโรคตัวนี้เยอะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคุยกันตรงๆเลยว่าขออนุญาตนะเราไม่ยินยอมนะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาจับ
1: มาหอมแก้มอะไรอย่างนี้เด็กไม่ได้
0: เพราะเราไม่รู้ว่าปากของเราหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีไปจับก้นเด็กเนี่ยหรือว่าไปจับล้วงจับอวัยวะเพศเด็กเนี่ยตอนนี
1: ้
0: ถือว่าน่ากลัวมากนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่นะคะก็ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดนึงนะคะโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้านะคะต้องระวังให้ดีเลยอย่างเคสของน้องแบมเนี่ยค่ะเป็นคุณตานะคะแต่ว่าเป็นคุณตาเลี้ยงนะคะเป็นคุณตาไม่แท้ก็อาจจะทำการละเมิดหรือว่าข่มขืนเด็กได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องราวของการกระทำผิดในเรื่องของการข่มขืนอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ธนาวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกันนะครับน้องแพรสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแพรเป็นยังไงครับขออนุญาตให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่หนูอยู่ป.2 ค่ะ
2: ครับ
3: คือตอนนั้นเรานอนกันอยู่3คนที่บ้านมีแม่แล้วก็มีพ่อเลี้ยงแล้วก็หนูคือแม่จะนอนกลางหนูจะนอนริมแล้วพ่อเลี้ยงจะนอนริมอยู่ในห้องกันแล้วก็พอตกดึกเนี่ยคือหนูก็นอนตามปกติคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขามาทำอะไรเรามั่งหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาตลอดแต่ไม่รู้ตัว
2: เราไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บปวดไม่อะไร
3: ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะคือเหมือนโดนยาอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วแม่ก็
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ใช่โดนทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
2: แล้วมารู้ตัวตอนไหน
3: ตอนป.5ค่ะคือยายเขาสังเกตผิดปกติคืออาการมันออกอาการเหมือนคนท้องอะค่ะ
2: หมายถึงอาการของหนูตอนป.5
3: ใช่อาการตอนป.5 แบบนี้แพ้ท้อง
2: ประมาณ11แล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยายเขาเลยมาซื้อที่ตรวจแต่หนูกับแม่ก็ยังไม่รู้ตัวเขาก็ซื้อมาเขาก็ไปตรวจแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปอย่างเดียวเขาก็ไปตรวจแล้วพอเขาตรวจแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันมาเขาก็คุยกับแม่ว่าเออลูกมึงท้องนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยไปปรึกษาญาติพี่น้องว่าเออจะเอายังไงแบบไหนก็เขาชวนกันมาแจ้งความที่โรงพัก
2: ท่านโทษเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อผลตรวจออกมาว่าเราท้องเนี่ยเราไม่สงสัยหรือตกใจหรือว่าเราท้องได้ยังไง
3: คือเขาไม่ได้บอกค่ะเขาไม่บอกเลยคือเขาพามาแจ้งความทีเดียวเลยแล้วเขาเพิ่งบอก
2: นั่นหมายความว่าผู้ใหญ่เขาไปเคลียร์กันเองแล้วเขารู้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนทำ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งรู้จากอะไรเราก็ไม่อาจทราบได้แต่รู้อีกทีเนี่ยคือเขาไปแจ้งความแล้ว
3: เขาเอาหนูไปด้วยค่ะไปแจ้งความคือไปที่โรงพักก็ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วเขาก็ให้หนูคุยกับตำรวจหนูก็ต้องบอกหมดอะค่ะ
2: แต่ตอนนั้นหนูบอกว่าหนูไม่รู้สึกตัวนี่แล้วหนูจะเล่าให้ตำรวจฟังได้
3: ไหมก็บอกตำรวจเขานะคะว่าเออรู้สึกตัวนะว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
2: ก็เล่าไปตามที่เกิดขึ้นจริงเลย
3: ใช่ใช่ค่ะก็บอกเขาก็ไม่เขาก็รับเรื่องแจ้งความไว้แล้วพอตกเย็นเขาก็พาตำรวจไปจับพ่อเลี้ยงที่บ้านใช่ค่ะได้เย็นนั้นเลยแล้วเขาที่แรกเขาไม่ยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาทำแล้วตำรวจเขาบอกว่าเขาโทรมาบอกที่บ้านว่าเขายอมรับแล้วนะว่าเขาทำเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเช้าเขาจะพามาทำแผนที่บ้านก็ยายเขาก็ไม่ให้หนูกับแม่เจอหน้าเขาก็พาไปหลบที่อื่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ศาลเขาก็เรียกตัวมาขึ้นศาลเขาก็บอกว่าจำคุก21ปี6เดือนนะก็ทางเราก็รับทราบแล้วศาลบอกว่าเหลือโทษ10ปี6เดือนก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ปกติหนูตอนนั้นหนูก็ตั้งท้องมาเรื่อยจนออกลูกมาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน
2: คนเดียว
3: ใช่ค่ะจนทุกวันนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านจนลูก6ขวบก็นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเขาก็ออกมาแล้ว
2: ออกมาแล้ว
3: ใช่ค่ะเขาเพิ่งออกมา
2: แล้วตอนออกมาได้มีเรื่องราว
3: ไม่คือไม่
2: เจออะไรกันอีกไหมครับ
3: เจอแต่ไม่คุยไม่อะไรกันค่ะที่บ้านสั่งห้ามไว้ที่บ้านบอกว่าถ้าเจอห้ามคุยห้ามอะไรนะเขากลัวแบบจะซ้ำรอยกับลูกของเรา
2: ก็เลิกรากับคุณแม่ไปตั้งแต
3: ่
2: ตอนนั้นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เลิกเลยเกิดเรื่องราวขึ้นนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับคดีก็ได้ดำเนินไปแล้วด้วยเป็นการสิ้นสุดคดีแล้วด้วยเพราะว่าจำคุกแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาตามครบกำหนดแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้สิ่งที่น้องแพรอยากรู้คืออะไรครับ
3: อยากถามว่าทำไมคดีแบบนี้ทำไมถึงไม่มีการประหารชีวิตคะที่สาเหตุที่อยากรู้ค่ะ
2: อย่างที่เราได้ยินกันมาว่าข่มขืนต้องประหาร
3: ใช่ค่ะ
2: หลายต่อหลายคนก็ออกมาเรียกร้องนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่ผู้ประสบเหตุเนี่ยอยากรู้ด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวพี่จะถามพิทนายวิรัตต่อให้เป็นกำลังใจให้นะฮะน้องแพรเข้มแข็งขอบคุณมากๆที่นำเรื่องมาเล่าให้ฟังในรายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพิทนายวิรัตมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: แพรเรียนอยู่ชั้นป.2 อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่และยายพอแพรขึ้นชั้นป.5 ยายและแม่ก็พบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแพรจึงซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจให้แต่ไม่ได้บอกอะไรกับแพรผลออกมาพบว่าแพรท้องจึงปรึกษากันและสงสัยว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นคนวางยาจึงไปแจ้งความแพรให้ปากคำกับตำรวจว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนที่หลับหลังจากนั้นก็สอบปากคำพ่อเลี้ยงซึ่งทีแรกก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพหลังจากคดีขึ้นสู่ศาลก็สั่งจำคุกพ่อเลี้ยง21ปี6เดือนแต่ได้รับการลดโทษเหลือ10ปี6เดือนแพรก็คลอดลูกและออกจากโรงเรียนเพื่อมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านจนลูก6ขวบเมื่อครบกำหนดพ่อเลี้ยงก็พ้นโทษออกจากคุกแต่ทางบ้านไม่ยอมให้พบหน้ากันหรือติดต่อเพราะกลัวว่าจะซ้ำรอยปัจจุบันแพรจึงสงสัยว่าคดีแบบนี้ทำไมไม่มีการประหารชีวิต
1: พี่รัตค่ะเรื่องราวของน้องแพรนับว่าน้องแพรนี่เป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งมากเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งเลวร้ายที่น้องแพรถูกกระทำเนี่ยค่ะทำไมโทษของพ่อเลี้ยงถึงโดนแค่21ปีเองคะแถมยังโดนลดโทษเป็น10ปี6เดือนลดไปอีก
0: ครับ
1: ค่ะทำไมเป็นแบบนั้นคะไม่ประหารชีวิตเลยเหรอคะ
0: คืออย่างนี้ตอนนี้มีคนคิดไอเดียขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอต่อสังคมนะครับว่าข่มขืนเนี่ยเท่ากับประหารชีวิต
1: ใช่เพราะว่าทำกันง่ายได้เหลือเกินมีข่าวออกมาแทบทุกวันเลยเรื่องข่มขืนเนี่ย
0: ครับแต่ปัญหาผมมองอย่างนี้นะครับว่าป รัชญาของกฎหมายเนี่ยจริงๆก็คือการลงโทษคนกระทำความผิดนะครับมันมีอยู่หลากหลายแบบอันที่1การประหารชีวิตเนี่ยคือการที่เอาออกจากสังคมไปตลอดกาล
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือ
1: เป็นภาษาที่สวยงามมากการออกไปจากสังคมตลอดกาล
0: ใช่ก็คือตายนะครับ
1: ค่ะอ
0: ีกอันนึงก็คือการเอาออกจากสังคมไปชั่วคราว
1: ก็คือติดคุก
0: ไปนะครับอีกแบบนึงก็คือการที่ไม่ต้องติดมากนะครับก็คือเป็นการที่รอลงอาญาก็ว่านไปนะครับเป็นโทษปรับเลยก็ตามโทษของมันเนี่ยมันมีความเขาเรียกมันมีความเข้มข้นของมันอยู่ตลอดเวลานะครับง่ายๆครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนว่าโทษของการข่มขืนเนี่ยเป็นประหารชีวิตนะครับผลมันจะเกิดขึ้นอะไรครับก็คือเวลาที่คนถูกข่มขืนเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าข่มขืนแล้วปล่อยชีวิตไปปล่อยตัวผู้เสียหายไปเนี่ย
1: ค่ะโทษเท่ากัน
0: เขาก็ต้องถูกประหารชีวิต
1: ค่ะยังไงก็ตาย
0: เขาฆ่าผู้เสียหายเลยดีกว่า
1: เพื่อที่จะไม่ให้ไปบอกกับใครได้ด้วย
0: ใช่เพราะยังอาจจะรอดมากกว่า
1: ก็เป็นอีกมุมมองนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่โทษแค่ข่มขืนเนี่ยเป็นโทษเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับคนร้ายเนี่ยก็พอข่มขืนเสร็จ
1: ค่ะ
0: ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ผู้เสียหายก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็อีกมุมนึงนะครับคือการเพิ่มโทษเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้คนเนี่ยกลัว
1: ค่ะ
0: นะครับบางทีโทษบางอย่างเนี่ยอย่างเราง่ายๆอย่างเช่นโทษเรื่องยาเสพติดเนี่ย
1: ค่ะ
0: จริงๆโทษมันสูงมากนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนก็ยังขายอยู่นะ
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะบางทีเนี่ยการเพิ่มโทษไม่ได้หมายความว่าคนมันจะไม่ได้ทำ
1: ค่ะ
0: นะครับผมว่าเราควรจะมากวดขันเรื่องง่ายๆเลยครับพวกสื่อลามกอะไรต่างๆหรือในบ้านเราเนี่ยผมว่าเรากำลังเดินกันผิดหลักอยู่บางอย่างนะครับผมมองเรื่องนึงว่าบ้านเราเนี่ยเรามีการมีการขายบริการทางเพศก็ยังมีอยู
1: ่
0: นะครับแต่เราไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
1: ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ใช่เพราะคนเราเนี่ยมันมีอารมณ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับบางคนโสดบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศอยู่แล้วการที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีที่ทางปล่อยของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมามองว่าเราอาจจะต้องถึงขั้นว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีการจัดเรื่องของการมีเรียกโสเภณีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยราคามันอาจจะลดลงนะครับ
1: แล้วบางครั้งมันเป็นเหมือนสภาพทางจิตด้วยเพราะสังเกตว่าคนร้ายที่เวลาจับได้ว่าข่มขืนไม่ได้กระทำครั้งแรกครั้งเดียวคือจะทำการข่มขืนมาตลอดอยู่แล้วตรงนั้นคือเราต้องไปช่วยรักษาคนที่มีอาการจิตแบบนั้นด้วยไหมคร
0: ับ ก็ต้องควรจะรักษานะครับแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าถ้าลงโทษอย่างเดียวเนี่ยผมว่าต่อไปมันจะกลายเป็นมันเสพติดเรื่องโทษกันไปละนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไป
1: ค่ะใช่คิดอีกด้านนึงอย่างที่พี่รัฐบอกเห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้าไปประหารปุ๊บอย่างบางคนเนี่ยค่ะในข่าวก็มีนะบางครั้งที่ไม่ได้ข่มขืนจริงๆแต่ว่าถูกปลักปั๊มอาจจะเป็นว่าคู่กรณีมันไส้หรือว่ามีปัญหาการปลักปั๊มหรือว่าข่มขืนตรงนี้พี่วิรัตเคยเจอเคสของลูกความที่เป็นแบบนี้ไหม
0: คืออย่างนี้ครับมีอยู่หลากหลายมากเลยครับอย่างบางคดีนะครับอย่างเช่นมีคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีที่ผู้หญิงเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าตนเองเนี่ยถูกข่มขืนนะครับพอขึ้นมาถึงศาลเนี่ยเราก็มีคดีกันละทางผู้เสียหายเนี่ยก็บอกกับศาลบอกกับอัยการว่าตนเองเนี่ยถูกข่มขืนนะครับพอทนายจำเลยเนี่ยเขาเข้ามาถามจริงเขาจริงเนี่ยในคดีเนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลากหลายแบบแต่ว่าพอทนายอัยการเนี่ยซักถามเสร็จตอนนี้ทนายจำเลยก็มาถามตัวของตัวผู้เสียหายนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นยังไงครับว่ามันจะข่มขืนได้ไงในเมื่อความสูงของเขาเนี่ยกับคนที่เป็นเนี่ยมันต่างกันมาก
1: อ๋อคือผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็ก
0: น้อยนะครับแต่ว่าฝ่ายคนที่อ้างว่าเป็นจำเลยเนี่ย
1: ตัวสูง
0: หน่อยนะครับพอถามไปลักษณะนี้นะครับผู้หญิงก็ตอบยังไงครับเขาบอกว่าข่มขืนได้ค่ะเพราะว่าหนูเขย่ง
1: อ้าวไปอำนวยความสะดวกเขาซะอย่างนั
0: ้
1: น
0: มันก็ไม่ใช่เป็นการนี่นะครับมันก็จะไม่ใช่เป็นการข่มขืนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการสมยอม
1: แต่กรณีนี้คือเหมือนทางฝ่ายผู้เสียหายเหมือนจะกันแกล้ง
0: คือเป็นการคือบางทีมันมีการเรื่องการที่ขอเงินกันแล้วคุณไม่ยอมฉันไปแจ้งความ
1: เลย
0: นะครับมันก็มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่มีแบบนึงก็คือข่มขืนกันอ้างว่าข่มขืนกันในบ้านด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าทนายก็ถามทางผู้เสียหายว่าเอาในบ้านคุณมีแม่อยู่นี่ทำไมคุณไม่ตะโกนเรียก อ๋อกลัวแม่ตื่น
1: อ้าว
0: นะครับก็ตรงนี้
1: ตกลงกลัวแม่ตื่นกับกลัวโดนข่มขืนกลัวอะไรมากกว่ากัน
0: ฉะนั้นเพราะตรงนี้ก็แสดงว่าคุณสมยอมถูกไหมครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้คือกฎหมายบางครั้งเราต้องเอื้อประโยชน์กับบางคนที่เขาไม่ได้กระทำผิดจริงให้เวลาเขานิดหนึ่งไม่ใช่จับได้ประหารเลยถ้าเขาไม่ได้ผิดนี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลย
0: เลยครับ
1: นะคะต้องให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อได้ต่อสู้คดีนิดนึงด้วยนะคะ มาเรื่องของน้องแพรนิดนึงค่ะคือใส่สงสัยว่าในกรณีที่น้องตั้งครรภ์แบบนี้นะคะถ้าน้องในความรู้สึกไม่ไหวจริงๆเพราะว่ายังเด็กอยู่ด้วยสามารถที่จะทำแท้งอย่างถูกกฎหมายยังไม่ผิดกฎหมายได้ไหมคะ
0: สามารถทำได้นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยการที่จะสามารถทำแท้งได้เนี่ยมี2 อย่างเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือสุขภาพของหญิงสุขภาพของหญิงก็คือ
1: การทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย
0: ใช่ก็คือสุขภาพของหญิงก็คือว่าในกรณีที่หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่ร่างกายไม่ดีบางทีบางคนท้องแล้วอาจจะตัวเองร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องยอมทำแท้งไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ถูกข่มขืนนะครับตัวนี้สามารถที่จะทำแท้งได้
1: อ๋อค่ะก็คือถ้าคุณมีปัญหาร่างกายกับมีปัญหาของการถูกข่มขืนถูกละเมิดมาก็สามารถทำแท้งได้แต่ว่าทางที่ดีเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็เข้มแข็งแล้วก็ดูแลกันต่อไปเหมือนที่น้องแพรทำอยู่นี่นับว่าเป็นเด็กที่เข้มแข็งนะแล้วก็เก่งมากเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะเป็นอุทาหรณ์ไว้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สงสัยหรือมีปัญหาเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะค่ะและที่จะลืมไม่ได้นะคะอีกท่านนึงค่ะพี่ตูนวรัตน์ค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากเราค่ะขอบคุณพี่ตูนเป็นอย่างสูงเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีเอกฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมกันตมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันในวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะถ้ามันได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วกัน
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็กระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะครับปวดหัวแบบเปี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การที่สมุนไพรชนิดนึงเนี่ยที่รักษาแต่ศีรษะจนถึงเท้าได้ส่วนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันละแล้วสารสำคัญข้างในก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษาได้หลายอย่าง
1: ตอนนี้พันธกิจหลักๆคณะเภสัชเองก็คือการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเรามีหน่วยบริการวิชาการที่เป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเรามีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยา

0: ไม่ว่าจะเป็นยาที่มาจากทางด้านแผนตะวันตกหรือว่ายาสมุนไพรแล้วก็ทางด้านจุลชีววิทยา
1: พอเราเข้ามาในที่มหิดลปลายปีหนึ่งนะคะก็มีค่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะ 3-4 ค่ายก็เลยไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้ไปทำให้เราหล่อหลอมเราว่างานหนักขนาดไหนถ้าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำได้เรียนรู้ได้พอเรามาศึกษาซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะมีการเรียนเรื่องของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นมรดกตกทอดมานะคะแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราในการใช้ยาย
0: าสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่โบราณเรามีหมอแพทย์แผนไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเยอะแล้วท่านก็สร้างตำรับมามากมายเมื่อเราในฐานะผู้ที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้อาจารย์แต่ละท่านก็จะพยายามทำงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้อย่างนี้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีวัตถุดิบมากน้อยเท่าไหร่ปริมาณที่ต้องมาใช้เมื่อทำเป็นตำรับเราจะมีมาตรฐานในการประเมินว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าเมื่อคนไข้ใช้ยาจะได้รับคุณภาพที่มันจะให้ผลการรักษาได้
1: ปัจจุบันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศสมุนไพรที่เรียกว่า first line drug ก็คือถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ให้ใช้สมุนไพรก่อนเป็นนโยบายที่ว่าในโรงพยาบาลของรัฐนะคะอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ขมิ้นชันก่อนเลยหรือเป็นหวัดเขาเรียก common cold นะคะหวัดธรรมดาไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ฟ้าทะลายโจรเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็จะพยายามเขียนเรื่องที่เป็นฮอตอิชชูในสังคมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเราจะให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆอยู่2เล่มนะคะเรื่องคุณภาพเครื่องยาไทยจะมีการวิเคราะห์มาเลยว่าหน้าตาของวัตถุดิบเป็นแบบนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรสารสำคัญข้างในเป็นยังไงบ้างหลายๆสถาบันก็มีการเอาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอีกเล่มนึงก็คือเรื่อง Thin Layer Chromatography วิธีอย่างง่ายในการควบคุมคุณภาพเพราะเราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากสมุนไพรจะยั่งยืนได้ต้องขึ้นกับคุณภาพทำยังให้ทุกล็อตทุกแบตช์ของการผลิตออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันตลอดซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ไรมีดลเนี่ยค่ะได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยทางเราก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะให้ความรู้ของการที่จะผลิตที่ดีนอกจากที่เราอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเราก็ได้มีการไปอบรมบุคลากรแพทย์4ภาคเลยแต่ละจังหวัดเขาก็พอทราบละว่ามีวิทยากรที่ทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆนะคะก็จะมาเชิญอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ไรมีดลเนี่ยค่ะไปบรรยายให้อีกทีนึงสำหรับจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: อาจจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานแล้วด้วยความเป็นมหิดลนะคะสมเด็จพระราชบิดาสอนเราว่าเวลาทำอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อน
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพเภสัชในตรงมุมไหนเราต้องมีคุณธรรมของอาชีพของเราเพื่อเราจะดูแลผู้ป่วยนะให้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วถูกโรคนะอย่างปลอดภัยด้วยก็อยากจะเห็นน้องๆทุกๆคนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเรียกว่าเข้มแข็งที่สุดนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: ามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานประเด็นโดยไฟฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
2: กำลังจะไปตัวของใครกับชาวบ้านว่ามีคนไข้คนนึงแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ตาขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องอะไรครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
2: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปอุมาตลาดทำไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ียวกุ้งกระร้านล่ะร้านอยู่ก้อนเนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินโดยไรฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
4: ฝากให้ผ
0: ู้
4: ใหญ่นะ
0: ผ
4: ู้ใหญ่เขาฝากซื้อไปขาย
0: พี่ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับโอเค
5: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
6: คุณลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหม
7: แบบนี้แหละ
6: มาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี้
5: หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ปะใช่ครับ
5: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับเอาอย่าไปก่อนหน่อยนะถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับยิ้มคือชูครับไปแล้วครับ
5: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งแล้วก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่
0: สงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผัดก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: นจะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่เดี๋ยวได้มาแล้วเน
2: า
1: ะ
2: โอเคครับที่แรกมาตลอด
3: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกรินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
4: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
3: อาชีพหมู่บ้านเราคือไร่นะครับไร่นา

0: ่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
1: ีผ่านไหลที่เราปลูกรวงกับข้าววัดทองก็มีวัดเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
2: อันโน่หลับเป่าไม่ได้มาพี่แหละเจ้าลิง
3: ยูซี่ล่ะ
2: โอ้เสียบุรุษเนี่ย
0: เราจะผสมผสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปี

0: แบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวัวในเหนื่อยไหมขึ้นขาครับและนี่ถือจูบที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเสือหรือปูลำแพงปูจะแพงลำแพง
1: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
2: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
3: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยในนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้เลยบ้านเราดิครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับ
4: ถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
0: นวดข้าวนะครับนวดข้าวแบบสนุกสนานเพื่อกองที่ยังไม่มีรอยแตกมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
1: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
5: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
1: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
6: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
0: ว่าข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากำคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
1: เสียงฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
0: เมื่อกองยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
1: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
7: เป็นหมู่บ้านเรานี่คือเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
8: และพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
7: ทุกครั้ง
1: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับ

0: จังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับ
1: เอ้ยพอเด็กคุยกันดีมั้ย
0: เต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร่กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เก็ดผักกุกนะครับผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
1: เก็ดไว้เฉพาะหัดที่อ่องๆเ
2: ป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโรยเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับพอกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: ได้สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในข้าวครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินข้าวครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเราไปทานกับข้าวเต็มส้มนะครับนี่ใส่ผักกุบไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: ันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลุง
2: ไปไหนไปทางคดนั้นครับ
1: อ๋อ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำลงถึงเดินอย่างที่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: สายบาดท่าแล้วก็ต้องให้ไม้เนี่ยหมุนครับแล้วเมื่อสายบาดท่านี่มันก็หมุนไม่ได้

0: ามาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดปรับที่ต้องทานร่วมกันมันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
1: ไม่ว่า
2: บ้านเริ่มพร้อม
3: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยคบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นปัญญาของด้านเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดน้ำตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
4: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันดงฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับ
5: ข้าวเปลือกได้1ปิ๊ดครับเนี่ยพวกคนเนี่ย1ปิ๊ดครับ
6: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
7: อันนี้มื้อไหนครับ
8: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
9: แล้วต้องว่าน้ำ
10: ครับที่น้ำพริกครับ
11: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ข้างข้างห้วยอ่ะ
3: จะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลักๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว
12: ขายอะไร

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินหมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไฟนี่ถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: เหมือนกับเลือกคนนั่นแหละครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้แต่งยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้ก็บอกนี่ครับขึ้นมามองดาวเดือนก็บอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆอีก
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้ว

0: สำหรับเอาไว้ขมโสมของเราอิแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟานบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งเราอิตะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงแบดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
1: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
0: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าควรเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจากสามคนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่สองนะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่สองก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่สามก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการ

ามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
2: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
1: โอ้โหโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางๆไว
0: ้ใช่เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป
2: ์แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
1: ม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องบางเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
1: โอ้
2: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ ใช่
1: ให้ดูว่ามันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือ reference เนาะว่าแบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปั้งขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนหนึ่ง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให้
1: ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช
1: ่ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงเข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้าง
3: คะ
2: อาการ
1: ห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้าง
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบแล้วก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ทีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนที่ว่า
1: ใช่ไ
0: ม่ใช่เ
1: นี่ยว่าใช่เนี่ยกุ๊บกุ๊บกุ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ค่ะ
1: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนี่ยน
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เออเตียงอีกเตียงเยอะนะ
2: ทำ
1: ไหมทำได้ไหมทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้
2: ทาน
1: ทานน้ำเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคนครับไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียกenhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี
1: ่
2: เออเนี่ยเห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้โปรยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้

0: เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
1: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เครื่องตัด
0: เราทาขอบไปก่อน
1: เพื่อที่
0: ม
1: ัน
0: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
1: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
1: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
1: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บต

0: ู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วถ้าช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาของข้าวมาใส่อ๋อโครงซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
3: หมดละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้วโอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษนะครับแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: ชนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้แต่นี้มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ใช่
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเร็วสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: อันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้เดี๋ยวไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกันเหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อ่ะอันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้ก

0: แล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางที
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองแล้ว
1: ได
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดออกมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยในช่องนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็แม่เพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้แม่เพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นน่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงเราต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยไม่ต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงเป็นแนวบันได
1: สโลปไปเลยนะ
0: ท่านบันไดปั้งๆถึงที่วางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมพร้อมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อก
0: ันอันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ทีนี้
1: ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในระมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินระมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปข้างมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจเนาะเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
1: ไป
0: ม
1: ี
0: ที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดือนละนิดต่อไปที่ย่าไป
2: เชิญๆค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เฮ้ยเปิดเออ
2: เป็น
1: ที่เ
2: ป็น
1: เขาไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: ำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: เป้าหมายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

ตอนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จัก

0: คิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็เราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
2: ให้เราเนี่ยทำโครงสร้างคร่าวๆก่อนแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มเราต้องมีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: 1บรรทัดต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บรรทัดต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
1: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้ครับเราพามาเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและก็ประเภทของเรือนจำกันไปแล้วมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเข้ามาในเรือนจำหรือทัณฑสถานและวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับท่านผู้อำนวยการครับว่าเวลาที่ผู้ต้องขังเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางเรือนจำหรือทางทัณฑสถานเองเนี่ยมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
5: ค่ะเมื่อเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะว่าให้มาคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำแล้วสิ่งแรกเราจะต้องมีการตรวจค้นตัวเขานะคะมีการตรวจสุขภาพมีการซักถามประวัติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขามีการถูกทำร้ายมาไหมมีบาดแผลไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมนะคะต้องดูตรวจค้นหมดเลยนะคะทั้งตรวจค้นแล้วก็ทั้งดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการซักประวัติแล้วก็มีการแจกข้าวของสิ่งใช้ให้เขาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเพราะว่าในเรือนจำผู้ต้องขังใส่ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบของผู้ต้องขังค่ะ
2: ผมสังเกตว่ามันมีสีที่แตกต่างกันนะฮะมันแตกต่างความแตกต่างของสีนี่บ่งบอกอะไรบ้างครับ
5: บ่งบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เขาเรียกว่าเป็น

0: โทษเด็ดขาดแล้วนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเป็นการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือระหว่างสอบสวนเนี่ยเราจะใส่ชุดสีน้ำตาลหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสีลูกบัวนะคะสีน้ำตาลอันนี้ก็จะบ่งบอกว่ายังเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
1: ก็คืออาจจะยังต้องเวียนไปเวียนมาที่ศาล
0: ตลอดค่ะยังต้องไปศาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพบทนายความได้
1: นั่นก็คือการแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดนะครับว่าสีฟ้าก็คือนักโทษเด็ดแต่ส่วนสีน้ำตาล
0: ก็จะเป็นนักโทษระหว่างพิจารณา
1: ก็จะเป็นนักโทษในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้ก็พอทราบแล้วคราวนี้ของทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครับกรณีของผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอันนี้ที
0: ่ใช่ค่ะเราเป็นทัณฑสถานที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงคือมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวคุมขังผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวซึ่งคงจะอาจารย์คงจะทราบว่าในการดูแลผู้ต้องขังหญิงเนี่ยโอ้ทีนี้เราสำคัญมากเลยเพราะว่าเราดำเนินการภายใต้โครงการกำลังใจ
1: ครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาสู่ทัณฑสถานหญิงเนี่ยครับหรือในเรือนจำทั่วๆไปเนี่ยครับระบบทั่วๆไปเขาต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างครับ
0: เมื่อเรือนจำเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายขังหรือหมายจำคุกเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือจะต้องมีการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการถ่ายภาพสอบถามประวัติมีการทำประวัติของเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายเขามีรอยสักตรงไหนไหมมีบาดแผลเข้ามาจากข้างนอกไหมนะคะมีการตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือไม่นะคะหลังจากที่เราตรวจดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเขาใช่ใช่เขาใช้ส่วนตัวก็ต้องมีการแจกให้เขาคันน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรเงี้ยผงซักฟอกก็จะแจกให้เขาแล้วก็จะแจกเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเพราะว่าในเรือนจำจะแต่งยูนิฟอร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่กระบวนการของการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องมีการปฐมนิเทศเพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถานนั้นๆค่ะ
1: ครับก็แสดงว่ามีขั้นตอนการ
0: มีขั้นตอนการปฏิบัติ
1: ที่เรียกว่าต้องตรงถูกต้องตรงคนตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยหรือว่าจะมีการมาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีเรื่องของเครื่องแบบที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาบอกเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างสีฮะสีฟ้ากับสีน้ำตาลมันมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วเราเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้า
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็คือคดียังไม่สิ้นสุดเขาจะใส่เครื่องแบบสีน้ำตาลค่ะอันนี้เครื่องแบบจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ต้องขังระหว่างหรือผู้ต้องขังที่เด็ดขาดแล้ว
1: ก็จะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจน
0: ใช่แล้วก็การปฏิบัติกับเขาก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยค่ะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเราต้องแอสซูมว่าเขาคือผู้บริสุทธิ
1: ์ยังถือว่ายังไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด
0: ใช่ยังต้องบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลพิพากษาสุดท้ายนะคะถึงจะบอกว่าเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ามาจำคุกในเรือนจำคือเขาทำผิดแน่นอน
1: แต่สำหรับนักโทษเด็ดขาดก็จะเป็นการอีกแบบนึงไปเลย
0: ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ค่ะ
1: ครับคราวนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยรวมถึงการจำแนกสีของเครื่องแบบแล้วในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างครับ
0: ค่ะคือในอยู่ในเรือนจำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกให้เขามีวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาจะต้องมีงานทำมีการฝึกอาชีพหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ได้ค่ะอยู่ในเรือนจำตีห้าปั๊บเนี่ยต้องตื่นละพอตีห้าครึ่งทุกคนต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามหลักศาสนาของตัวเองนะคะก็ตีห้าครึ่งสวดมนต์พอหกโมงก็เจ้าที่ก็จะไข

0: ไข
1: ห้อง
0: นอนค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นตัวมีการตรวจค้นตัว
1: มีการนับ
0: มีการนับยอดนะต้องมีการตรวจนับยอดนะว่าอยู่ครบไหมนะคะ
1: ครับมีเกินมีขาดหรือเปล่า
0: ค่ะสิ่งของมีค่าหายไม่ได้ในเรือนจำนี่หายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องตรวจค้นตัวเขาแล้วก็ตรวจเช็คว่าจำนวนครบไหมนะคะลงมาอาบน้ำ

0: ก็มีการชี้แจงจากทางท่านผอ.
1: ใช่ก็จะมีการใช่เจ้าที่ก็จะเวียนเข้าไปได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเขาบ้างให้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ประมาณ 8:30 นก็ต้องเตรียมตัวละจะต้องเข้าไปในหน่วยงานของตัวเองนะคะบางคนก็ไปเรียนหนังสือเรามีโรงเรียนนะคะบางคนก็ไปเข้าโรงงานฝึกวิชาชีพบางคนก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงเพื่อนก็เข้าไปในแดนสุตกรรมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนแต่ละคน
0: ก็คือแบ่งแยกกันไปตามความถนัดที่ตัวเองสนใจ
1: อันนี้มันจะมีการขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าการจำแนกรักษาผู้ต้องขังจำแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลว่าเราควรที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังแต่ละคนได้ยังไงคนนี้อายุน้อยต้องเรียนหนังสือแล้วก็ให้เรียนหนังสือค่ะต้องเรียนหนังสือนะคะก็จะมีการเรียนตั้งแต่สายสามัญสายวิชาชีพมสท.จะจบมสท.ใช
0: ่
1: เรียนในเรือนจำ
0: การสอบ
1: ใช่ใช่มีเรียนมสท.จบมสท.ในเรือนจำเลยเป็นจบถึงระดับปริญญาตรีในเรือนจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 11:30 11:30 ก็ต้องเตรียมตัวละมาทานอาหารกลางวันทหารกลางวันก็ก่อนทานอาหารกลางวันก็ต้องมีการตรวจนับว่าครบไหม
0: อีกรอบนึงอีก
1: ค่ะ
2: แล้วก็อยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของบทบาทของตัวผู้คุมที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังในปริมาณมากๆเนี่ยครับอยากจะทราบว่าลักษณะของการควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างครับ
1: คือถ้าเป็นคติพจน์ของเรานะคะควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลเป็นสิ่งสำคัญที่เรากำหนดเลยว่าเราจะควบคุมเขาด้วยความเมตตานะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการแก้ไขมากกว่าการแก้แค้นทดแทนนะคะก็คือจะต้องแก้ไขเขาคืนคนดีกลับสู่สังคมเพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่สำคัญก็คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเขาให้เขากลับออกมาเป็นคนดีของสังคมเจ้าที่ทำงาน24ชั่วโมงนะคะกลางวันก็มาทำงานปกติในระหว่างวันก็คือเราเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ทำงานระหว่างวันพอตกเย็นปั๊บเนี่ย4:30เจ้าที่เราเลิกงานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าราชการอื่นก็เลิกงาน4:30แต่เราจะต้องเตรียมเจ้าที่ส่วนหนึ่ง4:30ที่จะเข้าไปอยู่เวรต่อ
0: จะมีการสลับผัดเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะใช่อยู่เวรก็จะมี3ผัด4:30จนถึงเที่ยงคืนผัด1เที่ยงคืนถึงตี3ผัด1ตี3ถึงเช้า8:30เพื่อจะปฏิบัติภารกิจก็กลับ
0: เรียกว่ามันต้องต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลย
1: 24ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานได้พักเวรชั่วโมงเดียวกลับไปอาบน้ำผ้าเปลี่ยนมาทำงานในระหว่างกลางวันอีก
0: เรียกว่าภารกิจนี
1: ้
0: หนักจริงๆเลยนะครับสำหรับที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
1: เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่เวรค่ะเวรเสาร์อาทิตย์หนักเลยคือมีกลางวันด้วยและกลางคืนด้วย
0: และนั่นก็คือเรื่องราวในเรือนจำนะครับหรือในทัณฑสถานหญิงธนบุรีที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ทางท่านผู้อำนวยการนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการรับตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงในเรื่องของกิจวัตรประจำวันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้คุมเองเนี่ยนะครับในเรือนจำหรือในทัณฑสถานจะต้องกระทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คงได้เห็นภาพกันแล้วแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเหมือนเดิมค่ะ
6: ค่ะก็เป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ได้นะคะพี่ออยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
7: นี่ส้มตำครกนึงนะใส่พริกน้อยๆกระเทียมเม็ดเดียวพอนะคะแล้วก็ปูอ่ะเอา10ขาเลยนะคะ
8: เฮ้ยเจ๊ปูมีแค่8ขาเองสั่งอะไรเยอะแยะ
9: แล้วอีก2ขามาจากไหนแล้วเนี่ย
7: ก็ขาไปกับขากลับไงคะ
9: พี่สาวแต่งตัวสวยจะไปไหนเหรอแย่หล่อน
10: จะไปซื้อของที่ห้างหน่อยนะจ้า
7: ไปห้างไหนเหรอคะสาว
10: ก็ไปห้างใกล้บ้านเรานี่แหละจ้ะไปแล้วนะ
8: ไปกรุงเทพไหมจ้า
7: เที่ยวห้างไปบ้างไหม
8: ก็ดีเหมือนกันนะคุณพี่

0: ชิโน่ไหมฮะ
1: เ
0: ฮีย
2: มา
0: เ
2: ป็
0: นแก้วสองแก้วแล้วกัน
3: ต่อเฟรมได
0: ้
4: มาอะไร
0: ต้องโก
3: ะ
0: ต้องโกะ
3: ฉันโดนสักที
5: ร้านนี้ร้านขายมาแล้ว
0: โอ
6: ้มีเรื่องอะไรเหรอคะสาว
3: ฉันโดนโจรกระชากกระเป๋านะสิ
0: อ้าวเจ๊ตกนะแล้วไปโดนที่ไหนล่ะเจ๊
3: ก็ในห้างนะสิฉันไปซื้อของพอกลับมาที่รถฉันก็ค้นหากุญแจอยู่มันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เอากระเป๋าฉันไปหมดเลยอ่ะ
6: ว้ายตายแล้ว
3: ยังยังไม่ตาย
7: แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ได้ทำ
6: ทีนี้เธอทำไงต่อไปล่ะคะสาว
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: นี่ไงพี่สาวกาแฟเย็นๆก่อนจะได้ชื่นใจนะวันนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเก็บตังค์วันหลังนะจ๊ะอะไรไหม
3: กาแฟสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยเหมือนจอนเมื่อกี้เลยทำได้กางเกงแบบนี้เลยรองเท้าด้วย
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
5: เดี๋ยวมานี่โอ้ยอย่าเพิ่งร้องวุ่นวายไปร้องให้ตกอกตกใจหมดเลยเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาได้นี่พี่แนนพี่ออยครับเรื่องราวแบบนี้พวกผมจะทำกันยังไงดีล่ะครับ
1: น
8: ั่
1: น
8: น่
1: ะส
8: ิ
1: คะ
8: นั่นน่ะสิ
9: ค่ะน่าสงสารคุณสาวมากๆเลยนะคะ
10: แต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องพาคุณสาวไปแจ้งความก่อนนะคะพี่ออย
9: ใช่ค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วรีบไปแจ้งความนะคะส่วนโทษหรือว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างเนี่ยสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นความผิดแบบวิ่งราวทรัพย์ค่ะเคยได้ยินไหมคะวิ่งราวทรัพย์คือเป็นการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเลย
10: ค่ะซึ่งการความผิดวิ่งราวทรัพย์นี่นะคะพี่ออยก็คือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะก็คือถ้าเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีโทษจำคุกค่ะพี่ออยซึ่งโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ของโทษความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับนะคะไม่เกิน 10,000 บาทค่ะพี่ออย
9: อันนี้คือวิ่งราวแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีเป็นสเต็ปที่หนักขึ้นวิ่งราวแล้วเกิดทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโทษมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะพี่ออยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นการเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้คุณสาวเนี่ยเกิดเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาลนะคะได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก่อนดีกว่าค่ะพี่ออยก็คือฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะโทษนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีค่ะและมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 14,000 บาทค่ะ
9: ใช่เริ่มแพงขึ้นแล้ว
10: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะได้รับอันตรายสาหัสก็คืออย่างที่
9: ตาบอดสูญเสียอวัยวะอะไรอย่างนี้นะคะ
10: อันนี้โทษก็หนักขึ้นนะคะก็คือว่าโทษจำคุกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเลยค่ะพี่ออยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะ
9: แล้วสุดท้ายก็มีตายด้วยตายนี่ก็จะหนักสุดเลยนะคะ
10: ชากไปชากมา
9: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยเราจะเป็นคนบ่อยถือของพลุงพลังใช่ไหมคะเพราะน
10: ั้
9: นวิธีการนี่ก็จะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือหากุญแจให้เสร็จก่อนเลยดีไหมคะแล้วก็ค่อยแบบไขรถอ่
10: ะ
9: หรือก่อนจะไขรถก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึง
10: ดูนิดนึงนะคะดูแลความปลอดภัยเรานิดนึงนะคะ
9: จริงๆเราก็เหมือนคุณสาวเนี่ยแหละค่ะบางทีลืมนะคะ
10: แบบช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมคะพี่ออย
9: แล้วพอถึงรถอ่ะค่อยหากุญแจปรากฏบางทีมันมีคนดักซุ่มมองเราอยู่บางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ฝากเตือนภัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วกันนะคะ
10: ค่ะ
11: ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 14,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาท
12: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
13: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: เสียงดังจริงๆนะคะวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แน่นอนค่ะไม่ใช่รถขายไอติมค่ะอาจารย์
4: แล้ววันนี้ไอติมเอ้ยมีปัญหาอะไรคร
2: ับ อ๋อค่ะอาจารย์ก็คือคนที่มาสั่นกระดิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทกันเนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนก็ไปกู้เงินเจ้าหนี้แล้วก็มาขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยท่านผู้ชมก็เห็นว่าสนิทกันก็เลยเซ็นค้ำประกันให้แต่ต่อมาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะด้านตายค่ะอาจารย
4: ์ตาย
2: ตายค่ะไอ้ลูกหนี้ตายท่านผู้ชมบอกตายไรดีท่านผู้ชมเป็นผู้ค้ำประกันฉันจะต้องตายด้วยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่าแกจะทำยังไงดีจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปดีค่ะลูกนี่ตายซะแล้วค่ะอาจารย์
4: อาจารย์ว่าตายนี่มันน่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินไหม
2: ก็ไม่น่าจะหมดนะคะอาจารย์
4: เป็นหนี้มากๆฆ่าตัวตายเลย
2: ก็ไม่ได้แหมนะคะ
4: นึกว่าจะหมดนะขอแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
4: เป็นหนี้มากมากหนี้ท่วมหัวเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: ค่าตัวตายหนี้ก็ไม่หมด
2: ค่ะ
4: หนี้นั้นยังตกทอดไปยังลูกยังเมียอีกนะ
2: ใช่ค่ะใช
4: ่ว่าเกิดมีทรัพย์สินอะไรตาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียเองก็จะต้องมารับผิดชอบในหนี้สินนั้นแต่รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับโอเคนะแค่นั้นก่อนแต่แปลว่าค่าตัวตาย
2: ค่ะ
4: หนี้สินไม่หมด
2: ค่ะ
4: เหมือนรายนี้เหมือนกัน
2: ค่ะ
4: ตายไปแล้วกู้เข้ามา 60,000
2: ค่ะ
4: ก็นึกว่าสบายสิแล้วเราก็เป็นคนค้ำ
2: ค่ะ
4: เราถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอาจารย์ว่างั้น
2: ใช่ค่ะ
4: ก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะกลุ้มใจใช่ไหมครับ
2: ค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตายตามเขาสิ
2: อาจารย์แหม
4: ง่ายดีไหม
2: ไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สรุปแล้วไม่ว่าเพื่อนจะตายหรือคุณจะตาย
2: ค่ะ
4: นี่อันนี้ยังตกทอดไปยังทายาทของพวกคุณ
2: อ๋อค่ะค่ะ
4: เอาละมาพูดถึงคนค้ำ
2: คนค้ำ
4: เพื่อนเราตาย
2: ค่ะ
4: แล้วคุณค้ำจะลอยนวลได้ไงคนค้ำอ่ะ
2: ค่ะ
4: เมื่อคุณเซ็นแก๊กแล้วบอกเฮ้ยมันตายแล้ว
2: ค่ะ
4: ไปเอากับมันสิแน่นอนในทางกฎหมายนะครับท่านพึงรู้ไว้เลย
2: ค่ะ
4: ว่าเวลาเราไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย
2: ค่ะ
4: เวลาเจ้าหนี้จะมาเล่นงานเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าต้องไปเอาจากลูกหนี้ก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
4: แต่รายนี้มันตายแล้ว
2: ใช่ค่ะลูกหนี้ตายแล้วค่ะอาจารย์คะ
4: เอาละก็ตอบเลยครับว่าความรับผิดในหนี้ 60,000 บาทและดอกเบี้ยตกทอดไม่ใช่อ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ค้ำประกันคงจะปฏิเสธว่าเขาตายไปแล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับยังไงยังไงในฐานะคนค้ำก็ต้องถูกเจ้าหนี้ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
2: อ๋อค่ะ
4: ถ้าไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายของคนที่เป็นเจ้าหนี
2: ้
4: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวมายังเราในฐานะผู้ค้ำให้ชำระหนี้ภายใน60วันนะเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ชำระนั่นแหละครับเจ้าหนี้ก็จะเริ่มฟ้องร้องบังคับให้เราชำระแต่เจ้าหนี้บางคนเผลอรู้ว่าลูกหนี้ตายไปแล้วปล่อยละเหยลอยชายเลยไปเป็นปีๆ2ปีเพิ่งนึกได
2: ้
4: กฎหมายบอกคุณหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดชอบนั้นก็ต้องปล่อยให้เจ้าหนี้มันลืมไปซะลืมเกินกว่า1ปีอย่างนี้มาฟ้องก็ไม่ได้ครับตอบเลยครับภาระรับผิดชอบตกทอดมายังเราส่วนเราจะไปไล่เบี้ยเอากับทายาทคนตายก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
2: อ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกหนี้จะตายผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนะคะเมื่อเราไปเซ็นแก๊กค้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบทันทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: นี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้

0: ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่7. พระราชบัญญัติยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

0: ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบุญแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบุญแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบุญดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง3ต่อเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณสุขฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกๆคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอนแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้องนอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ต่อตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรา

อยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือของขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1 นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจหน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: รู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: ในการต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดรดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเท
0: ค
1: สตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเชิงของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดทรัพย์ก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดทรัพย์เหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
0: อ
1: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาคนหาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะครับเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีที่ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได้ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อน

แล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆอะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกมันเวิร์กก็ขยายขยาย

0: หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะเป็นร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดทรัพย์เนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับเราก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทางสตาร์ทอัพเองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่าสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างSet Educationเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้นิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น Angel Investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันเนี้ยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านอะไรด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ทางประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็มที
1: ่
0: มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำ glossary นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆหันให้ความรู้ต่าง รวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวันเลย
0: เว็บเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถ

0: ให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันธ์
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา
1: ของ
0: การจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าแล้วไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเงี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowd funding นั่นก็คือ4งานของเราก็คือ C D E F
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
1: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม่ MAI ก็ใหม่นะครับ
0: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
1: เปิดให้
0: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
1: ครับ จริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะฮะเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือในSupporting Organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ Incubator นะครับ Accelerator Coworking Space นะครับ Media Academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี
0: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
1: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน coworking space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามี startup ที่เข้ามา register แล้วเนี่ย500กว่า startup นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ startup เลยนะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีproduct มีเซอร์วิสอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่งสกรีนช็อตนะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
1: มีครับ
0: VC มีไหมคะ
1: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
0: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
1: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี้แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.set.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
0: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.set.or.th
1: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปแล้วคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะสิ่งที่ต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี้อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
1: ยังไม่จบนะฮะ
0: ยังไม่จบ
1: มีอีกนะครับ
0: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
1: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมัชชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.นะ NIA นะครับสสค.ไทยเทค สตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
0: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
1: รวมถึงรายการนี้ด้วย
0: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
1: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
0: โดยนี้ได้นัดหมาย แต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่น่าจำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมาก ล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
1: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเลยจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
0: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได
1: ้ครับ
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
1: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศก็บอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
0: ค่ะ

0: เยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์สวัสดีค่ะ